สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็น

คำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital

indemnity of up to 150 days per year ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Sirat is the first hospital to do this technique in Thailand. We can cultivate the limbal epithelial transplantation for the patients, and it can help the patient to see much better than before.

ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริ
1: งอย่างแรงเลย
6: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
8: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
8: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
8: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้ว
8: เย้ๆๆ
3: พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
8: ้นี
7: ่เย้ย
8: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวทิ้งไปให้หมดเลย
8: เย้เย้เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหว
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
7: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
7: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
3: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
8: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
3: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
3: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปต์ขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับผู้หลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
8: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู
7: ้เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
3: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
3: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
3: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
7: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
3: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
8: ไปไปไปข้าทำไม่เอง
3: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงพืชที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผงเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พ่อพันธ์ปัญญาเอเซอร์ National Project that the researcher here we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research based learning how we help the teacher to be a coach first of all we need toPractice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
4: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
3: To open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshopCall system thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is the another core idea of Pho Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
5: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
3: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those theme. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investing their knowledge, their result by doing the laboratory, or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly learn from writing. They have to think.That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
6: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอแววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
7: The Thai people are really seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory research based learning something that we really do it by ourselves really experiment and experience with the real thing
3: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: แล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมป้าพังสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
0: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆ เห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
3: ะ
6: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วย

0: องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
0: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

0: people are familiar with royal survival bags that contain food and necessary items to sustain life. These bags are donated by His Majesty the King or other royal family members whenever there are disasters in Thailand. Royal survival bags are always distributed to suffering people on time, regardless of the distance or transportation challenges. Such emergency aid shows the depth of His Majesty the King's compassion for his people when they experience sudden difficulties or disasters.
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีแต่รับสั่งว่าให้แนวทางไว้สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไหวและการช่วยเหลือนั้นจะต้องช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
0: His Majesty the King not only sought to provide royal survival bags to the suffering people as quickly and comprehensively as possible, but also instructed the responsible officers to create a clear and systematic rescue plan, including long-term solutions. During all disasters, food and water are of the utmost importance for alleviating the suffering of victims during times of confusion and misery. In a hopeless moment, the royal survival bags carrying the grace of His Majesty the King might be the only thing providing relief, since it lets his people know that they still have him by their sides.
1: ได้หลวงให้ของพระราชทานมาฝากนะมีกำลังใจให้นะแล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆมีของพระราชทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอ นะครับแล้วเขาก็จะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลสบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปี่ยมไปด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกเข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกที่ปลาบปลื้มปิติยินดีนึกถ อบรมสารวงที่มีต่อเขาทุกเวลา
0: We must go to reach them. No matter how far, we must go, is the royal policy of His Majesty the King that was given to the Privy Council. It reflects the monarchy's compassion and the strong bond that exists between the royal institution and the Thai people, and also reflects back the profound attachment and bond that the Thai people have with the royal family. Words can hardly describe it.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Today's children will be tomorrow's leaders. His Majesty, King Maha Vajiralongkorn Pra Vajiraklao Daoyuhua, knows very well the importance of education, as it fosters the youth who will be the future of the country, which is in harmony with the royal statement of His Majesty King Rama IX from July 5, 1962, which stated, "Whether our country prospers or declines is dependent on the education of each individual. The outcome of education today will be the harbinger of our country's future." His Majesty has emphasized education since the time when he was the Crown Prince. He has promoted education at all levels to develop the knowledge, abilities, and potential of Thai youth, who will be the main drivers of the country's development in the future. His Majesty's grace on education has been expanded to remote areas as well. His visits to various regions of Thailand have made him realize that the youth in these areas still lack educational opportunities. Number 1 Pacharakitiyapa High School in Nakhon Phanom, which is under the royal patronage, is one of the schools in which His Majesty has made personal contributions from his own funds to support the construction. He strongly believes that education at the secondary level will promote critical thinking, problem solving, and the ability to work well in groups and make a positive contribution to society.
1: ในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: His Majesty the King has visited and observed school classes many times and has provided scholarships, educational supplies, and advice for the benefit of the students as well. An example of these initiatives is the Freelance Work Promotion Project, which aims to encourage students to earn extra income while studying, and which could eventually turn into a career after graduation. With gratitude for His Majesty's grace,The school is continually improving its educational quality to meet national curriculums, and the teachers themselves are able to further develop their academic skills, creativity, and technological competency. Moreover, the school strives to cultivate the students' virtue, discipline, and spirit of volunteerism according to His Majesty's guidelines. These qualities lie at the foundation of being a good citizen,who will propel the country's development in the future.
2: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทําและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off อ่ะสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M A C K
1: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
9: C-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
11: G A R.D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
12: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
13: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
13: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
13: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
14: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
0: น้องใบพลัวอยู่เท่าไหร่ละคะ
14: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
14: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
15: แตงโมค่ะ
0: นี่เห็นแล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
15: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
16: A N S W E R
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับ ไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
6: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับก็เลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
4: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 1 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะน้องภูมิเราไปดูกันนะคะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
4: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่าง
4: น
0: ี้ไหม
4: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we'll start now food
4: f w o d
1: cook
4: C double OK.
1: Bar.
4: Pass.
1: Soup.
4: S O U P.
1: Waiter.
4: Pass.
1: Salad.
4: S A L A D.
1: Lunch.
4: L U N C H.
1: Chef.
4: C H E F.
1: Cashier.
4: C A S H. Pass.
1: Appetizer.
4: Pass.
1: Bar. Bar.
4: Pass.
1: Waiter.
4: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T E R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E R. So wait W A I T E R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Bike Stop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟังข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
16: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟังข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
16: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
16: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณนึงเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
16: D O L L
1: Ball
16: B O L L เอ้ย B A L L
1: KiteKite
16: K I T E
1: Yo-Yo
16: Y O Y O
1: Rubik
16: Pass
1: Robot
16: R O B O T
1: Jigsaw
16: Pass
1: Games.
16: G-A-M-E.
1: Games.
16: G-A-M-E-S.
1: Teddy bear.
16: T-I-T.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่า teddy bear แปลว่าอะไร
1: teddy bear is spelled T E D D Y B E A R
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
1: it is spelled R U B I K
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหม yeah สู้ตาย you can do it right
12: right
0: right เอาละ

0: น้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขกับน้องแม็ก
1: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric appliances อะไรนะอะไรนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now. Iron.
1: I-R-O-N.
2: Plug.
1: P-L-U-G.
2: Dryer.
1: D-R-Y-E-R.
2: Radio.
1: R-A-D-I-O.
2: Lamp.
1: L-A-M-P.
2: Heater.
1: H-E-A-T-E-R.
2: Stereo.
1: Pass.
2: Monitor.
1: M-O-N-I-T-E-R.
2: Monitor.
1: M-O-N-I-T-O-R
2: Microwave
1: M-I-C-R-O-W-A-V-E
2: Refrigerator
1: R-E-F-R-I-G-E-R-T R-E-F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
1: R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R
2: That is correct.
0: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
1: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ซ้อมเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
3: เอา6
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
3: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
3: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ พร้อมหรือยังคะเจเจ
3: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
2: we will start now sand
3: s a n d
2: wave
3: W A V E
2: Shell
3: C S H E L L
2: Bucket
3: B U C K E T
2: Jet Ski
3: J E T S K I
2: Seaweed
3: S E A W E E D
2: Sunbath
3: S U N B A T H
2: Surfboard
3: S U F T B O A R D
2: Surfboard.
3: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
2: Surfboard.
3: Pass.
2: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
3: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
2: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบ้ซอฟเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
1: 7
0: หมายเลข
1: 7
0: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
4: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Bed.
4: B-E-D.
2: Pillow.
4: P-I-L-L-O-W.
2: Sheet.
4: Pass.
2: Lamp.
4: L-A-M-P.
2: Clock.
4: C-L-O-C-K.
2: Blanket.
4: B-L-A-N-K-E-T.
2: Bolster.
4: P- pass

0: Pajamas.
1: Pass.
0: Bunk bed.
1: B-U-N-K-B-E-D.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R.
0: Slippers.
1: S-L-I-P-P-E-R-S.
0: Sheet.
1: C-S-E.
0: Sheet.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า sheet
0: sheet is spelled s h e e t
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled p a j a m a s
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
3: 17,500 บาท
2: แล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around Good morning Bye bye
4: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgeryAnd certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Bremen Medical Informatics Research Unit.My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
5: Well, you can give feedback on subject too.
4: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator.Where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscopic.View of the patient and the room, and we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside.And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, or removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery.

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชม

0: ไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงค์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

ลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผม

ต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทําก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทําซอสนะฮะก็เราจะซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทําให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะอาน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: ออกมานั่นก็คือน้ำตาลไอโซมอลชูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามและก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ก็จะมาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่สามก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่

ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับ

เอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอมตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหาหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็บอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับหัวเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเนี่ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USCเด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

วัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไตฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไตฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไตฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะๆมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูเนี้ยลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งด้านหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนื

ซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากมากเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอาก้าเข้าไปนะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็น

0: เมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมากเวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำใหญ่ด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสัตติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้ก้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: คือสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได
0: ้ค่ะ
1: การนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายๆช่วงอย่างในตระกูลบ้านต่าง
0: ๆ
1: นะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาแล้วเวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลา

0: นวดจะเน้นนวดทั่วหน้า
1: mm-hmm.
0: นะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมๆแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกัน
1: mm-hmm.
0: เพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวัน
1: mm-hmm.
0: วันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได้ mm-hmm. นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะตามการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
1: ค
0: ือนวดสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
1: ค่ะ
0: นะเพื่อสุขภาพวันหนึ่งเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อแตกต่างเป็นอย่างนี้
1: เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
0: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันเพรา
1: ะ
0: ว่าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งการเข้ามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็ไปนวดเขาเจ็บไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะมันกดเข้าไปแคสซอนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาละ
1: ค
0: ือมาไปกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะฮะแล้วก็ผัดนั้นเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะฮะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดเพราะนั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
1: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
0: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อยนะ
1: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
0: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่อนเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวแสงสัมผัสและปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว
1: ่
0: าจุดนั้นเนี่ยที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ใดนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแล้วอย่างสมมติว่าก็การนวดกดจุดลมปราณเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสังนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไปก็ได้เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าไปอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
1: ้แ
0: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปราณเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างนวดทั้งแผ่นหลังบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดอะไรเลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาโรคแบบองค์รวมและหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปันไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีน
1: ึ
0: งถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
1: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
0: มาแก้อีกที
1: ค่ะตอนร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปราณนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
0: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปราณเนี่ยก็ลมปราณปกติก็12

0: เส้นนะฮะแล้วยังมีโรงพยาบาลพิเศษอีกนะมีโรงพยาบาลพิเศษหลายเส้นแต่เส้นโรงพยาบาลเหยิงโรงพยาบาลตูแล้วเส้นโรงพยาบาลปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นโรงพยาบาลย่อยโรงพยาบาลหลานโรงพยาบาลกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของโรงพยาบาลปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดโรงพยาบาลอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะฮะแต่ว่าหน้าที่สรีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
1: ่
0: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะฮะ
1: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือไอ้แรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปานเพื่อกระตุ้นให้จุดลมปานพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
0: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพ
1: ค่ะ
0: แต่บางจุดแล้วก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต
1: ่
0: แล้วแต่อีกทีนึง
1: ค่ะต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เ
0: ว้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
1: ะ
0: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยนี่ก็เรียกอะไรเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
1: ปากเสือ
0: หัวกูหรือหัวกูเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยอันอย่างเนี้ยเรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะ
1: ได
0: ้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้แก้ปวดหัว
1: แก้ปวดหัวมูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถลอง
0: กดนวดหน่อยมันมีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยม
1: ัน
0: ทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะสมมติว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยเนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันเนี่ย
1: เราสามารถลองกด
0: เราเราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรา
1: สามารถกดลงไปข้างนี้อีกค่ะ
0: เนี่ยเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในขณะการสองข้างเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเป็น
1: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ร่องของนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดี
0: แล้วลมไม่ดีคุณนวดกดไปเนี่ยถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะเกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่นหน้าอก
1: แน่นหน้าอก
0: หายใจไม่ค่อยดีกดสองจุดนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดพอดีจุดนี้คุณกดลงไปเนี่ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานนี้ขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็แน่ไอ้กวน
1: ค่ะ
0: จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
1: 2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับนึง

0: ใช่
1: ค่ะแรงระดับหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะอย่างเนี้ยนะนี่ที่ง่ายๆเราทำได้
0: ค่ะ
1: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราขอเจ็บเป็นวัด
0: ค่ะ
1: ผมโทษนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะนี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
1: กดทั้งนี้เลยครับ
0: ตรงนี้นะ
1: อยู่ล้านนอกของแขนเลยพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
0: อ๋อตรงนี้ตรงนี้
1: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
0: เจ็บเหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ปกติ
1: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
0: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของ
1: ขับถ่ายไม่ดี
0: ขับถ่าย
1: ย่อยขับถ่ายไม่ดีคุณใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
0: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
1: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วละเวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ที่ง่ายๆนะคร
0: ับคุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
1: คือนิ้วล็อกเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะจะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดภายใน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะโอ้ตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการล็อกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได
0: ้
1: เพราะนั้นเราดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องรู้แต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงแล้วก็ต้องใช้สามประสานมาช่วย
0: ต้องคือใช้ทั้งสามวิธีเลย
1: สามวิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมละลายเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กันนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
0: ค่ะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้วเราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
1: กดนิ้วแหละเราลองดูหน่อยการทำถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดนวดหน่อยนะแล้วก็ย้ายยาหมดก็ได้อะไรทาทาก็จะส่วนช่วย
0: แต่
1: ถ
0: ้าม
1: ันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนไม่ให้เกี่ยวกับภายในแล
0: ้
1: วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดแล้ว
0: ค่ะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
1: มันไม่มีส่วนด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีส่วนด้วย
0: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติเก่าจารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่านี้
0: นานกว่านั้นอีก
1: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณจะเป็นหนองหรืออักเสบ
0: ค่ะ
1: นะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดห้องของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
0: อ
1: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายได้ท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ่หรือถ้วยแก้วหร
0: ือ
1: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์หูชุนซีที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาคือใช้เครื่องปั๊มดูดอากาศออกจากถ้วยแล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วแล้วก็มาครอบหลุดแต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยดีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
0: ้
1: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยอะไรเยอะนะฮ
0: ะ
1: ในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะ ก็เป็นบุคคลเนี่ยที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและช่วยถ้วยหลุดเนี่ยน
0: ะ
1: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลอนไฟเนี่ยแค่มากแล้วก็วางแค่4 5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
0: ค
1: ได้แบบทั่วหน้า
0: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
1: มันก็ปรับเลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของไอ้ถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
0: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
1: เป็นชุด
0: พลาสติกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมด
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
0: ปราศจากอากาศ
1: ไม่ให้แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต
0: ้
1: องเป็นสุญญากาศ
0: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
1: เป็นสุญญากาศ
0: ค่ะเขาอยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
1: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
0: ์
1: ก็จะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
0: ์
1: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
0: ค่ะ
1: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยหลุดสุดนะจับร้อนไฟไว
0: ้
1: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากถ้วยหลุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะมันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยเนี่ยเป็นสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
0: ปราศจากเชื้อโรค
1: ปราศจากเชื้อโรคละหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะไอ้อย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวหนังไงนูนสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: นูนสูงขึ้นเนี่ยนะรูขุมขนก็จะเปิดนะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยมันก็กระตุ้นถูกแรงกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ย
0: ค่ะ
1: เซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้ามันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการกระตุ้นเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนจะเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก
0: ็
1: คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะเลยของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับ
0: ค่ะ
1: ลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับ
0: อ๋อ
1: เนี่ยว่าลึงออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
0: ี
1: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะอยู่ผนังของถ้วยหลุดหรือบางส่วน
0: มากับถ้วย
1: บางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
0: ี่
1: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยหลุดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะป
0: ิ
1: ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยมาก
0: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
1: มีให้เห็นเลยครับ อย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
0: ปวดหลัง
1: ปวดเอวปวดเมื่อยวางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วข
0: ับ
1: ต้องน้ำไม่ดีข
0: ับ
1: น้ำไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื้อ
0: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่า

0: ถ้าจะวางถ้วยลังกาก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
0: แต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นนไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปานแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่วมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เป็นผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเก็บที่ไรวางที่ไรก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยน
1: ะ
0: มันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเน
1: ี
0: ่ยเป็นการเสริมสุขภาพนะฮะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีมันก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะวางแล้วเสร็จสีแดงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อน
1: ค่ะ
0: ยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะยินก็เกี่ยวกับภายในนะหยางสูงแสดงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงอยากจะเป็นหวัดคอเจ็บอะไรพวกนี้เดี๋ยวปวดหัวอันนี้จะสะท้อนออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองๆหน่อยร่างกายมีความชื้นก่อนติดแล้วถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็
1: ค
0: ือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยนะอันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษก่อติดหรือบางส่วนยังมีลิ่มเลือดก่อติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเนี่ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมากรอบติดอยู่บนผิวหนังเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วสารพิษนี้ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกไปจากเหงื่อเนี่ยนะฮะขับออกจากเหงื่อแล้วออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนนึงจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเราที่วางถ้วยแล้วสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหลาไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลารอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าหากว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงนะอย่างเช่นว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเสียสูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ช่วยมันหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะ
1: ฮะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ค่ะก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเอง
0: ใช่
1: นะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ย

แตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะค่ะแล้วคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรแข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in one bucket Alright? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจากเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้ว

0: ครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
1: 5 4 3 2 1 Time's up. This is the 6 unit line. All right.
0: มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะ
2: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
0: นี่ประมาณนี้นะนี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี้ All right. ประมาณนี้นะ All right.
1: Let's go over to the ladies of Trianot.
0: นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
3: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ All right เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or WhereAll right, so the following are the characteristics of which food? Clue number one, it is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two, it belongsto the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today,It is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco.
0: เตรียมน้อมกดได้ครับ Your answer is
4: Broccoli
1: Correct
0: ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco which means shoot or sprout
1: เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้อมโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยาดุสิต
5: พี่บ้าวพี่บ้าวน้องสาวสวยไหม
6: สวยมากครับหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเรา
0: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
7: Walking is more beneficial to your health than you might ever think. And right now, I am at Siam Square, and we are going to survey walkable city areas in Bangkok.
8: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around.Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600 meters for the people in Hong Kong and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend, and develop walkable urban spaces around the country.
7: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers, and of course, help generate income for the society. In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathum or Bangkok Noi in Bangkok or Changchun Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
1: What is a walkable city? A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C, a ranking of livable cities to be used as models for national development. Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? Come now. C, you! Rayong Wittiakom Dai Pai. Tawa.
4: B.
9: The answer is B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
1: Your answer, B. Correct! พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do?จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cuz this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100-gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you both are given one piece of a 10-centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้ให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
10: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่หนึ่งวางเลยต่อไปถุงที่สองอ้าวถุงทรายถุงที่สาม the third bag please โอ้และดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยาดุสิตอยากรู้ครับ

0: ำจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกัน
3: หลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับ
0: และเราก็จะเข้าสู่เกม

0: first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number two, it has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number three, it contains three isotopes, protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen.
2: ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
3: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสติดเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
3: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricity และข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
4: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆRyongเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
5: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอไหมครับ
6: So we will give you a hug. Love you.
7: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
8: Wow, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sathakam District here in Chat Chong Sao truly lives up to it.
9: The bass is an important livestock of Phanom Sathakam District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
8: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
9: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings.Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phanom Sathakam District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B.Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D. They can be raised for

0: a longer period due to favorable weather conditions.
1: 好呢
2: C U
1: สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
3: C they are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
0: Your answer
1: C incorrect
0: ผิดนะครับ
1: ว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
1: D, your answer.
0: Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
0: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
1: 5, 4, 3, 2, 1, time's up
0: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
1: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
4: จับ
1: เอาละสิ
5: เอาเยอะๆเลย
1: เอาปล่อยได้นี่ครับเย้เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Novak Djokovic.
1: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเลยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours.นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the only player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมช.เลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะ
0: ลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับคั่งแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
5: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so they are many drug left in the communityWhich increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases, implemented in Khao Thong Sub-district, Nakhon Sawan Province.The research team started by studying use behavior and the situation of drug use among NCD patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine. Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth.1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine, stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility.Causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health the nation, which is a solution to the problem of waste medicine. Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distribute it.The bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today. The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment.We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
6: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
5: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day. And the last is knowledge kit and video clips. We made this knowledge kit to communicate with 200 patients receiving drugs at the health promotion hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems.Caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of 3 innovations, the research team concluded that.The best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

อยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ำนาจริงต้องรอน้ำฝนก็ได้โครงการของในหลวงท่านนะครับขุดคลองชลประทานเส้นนี้ขึ้นมาแก่งคอยบ้านหมอเลยเปลี่ยนอาชีพจากที่ไม่เคยทำนาปังอะครับก็ทั้งมาทำนาปังนาปี
1: คลองส่งน้ำจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือสายธารที่พลิกฟื้นไร่นาของผู้ใหญ่สำลิดให้เขียวชอุ่มออกดอกออกผลและความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ผู้ใหญ่สำลิดนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงที่ดินทำกินบนพื้นที่20ไร่รอบบริเวณบ้านใช้ทำนาขุดบ่อเลี้ยงปลา2บ่อเลี้ยงวัวหมูเป็ดและไก่มีแปลงพืชผักสวนครัวเกือบ10ชนิดทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้แทนน้ำยาเคมีกว่า10ปีที่เดินตามแนวพระราชดำริผลที่เกิดชัดเจนคือความเป็นอยู่ดีขึ้นมีกินมีใช้อย่างพอเพียงอีกไม่นานบ้านของเกษตรกรไทยคนนี้จะเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านตามความตั้งใจของผู้ใหญ่สำลิดเพื่อตอบแทนน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว
0: ผมยอมรับว่าท่านเก่งท่านทรงเล็งเห็นสุปกรณ์เหตุนี้มากแต่ก็ว่าท่านยังไม่ทรงไม่เหนื่อยงานผมก็ไม่เหนื่อยงานตามท่านนะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัตนะครับผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยหรือขัดเกลาอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากความเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเราก็มาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ที่ท่านได้ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่จะให้เป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเนี่ยจะให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยแนวทางที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดทำหรือแก้ไขอะไรกันยังไงครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติ
2: ครับ
4: ในส่วนของเด็กเยาวชน
2: ครับ
4: ก็ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านซึ่งผมพอจำได้ในสาระสำคัญนะครับ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชน
2: ครับ
4: เมื่อวันที่28มกราคม2400

0: 1995พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่างานนี้เป็นงานใหญ
1: ่
0: งานใหม่และงานยุ่งยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการสานเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะฮะทางด้านจิตวิทยา
1: หร
0: ือจิตแพทย์ก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: จากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้คำสำคัญอีก3 คำนะ
1: ครับ
0: งานของศาลเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะเด็กเนี่ยจะต้องเด็กเยาวชนจะต้องเป็น
1: ผู้ใหญ่ครับใช่ครับ
0: ในวันหน้าถ้าเด็กเยาวชนไม่แข็งแรง
1: ครับ
0: ไม่อบอุ่นนะฮะไม่มีความรู้ไม่เก่งดีสุข
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเขาก็จะมีปัญหาตอนโตขึ้นมาพระองค์ท่านก็
1: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา
0: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาพระองค์ท่านก็เลยพระองค์ท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในความปีชาสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็คือว่าเข้าใจว่างานของศาลแต่ก่อนศาลยุติธรรมก็จะตัดสินคดีใช่ไหม
1: รวมกันอยู่
0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ
1: ่ครับใช่ครับ
0: นะแต่พอมันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อน
1: ใช่ครับ
0: เพราะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นครอบครัวเข้าใจในเรื่องของความเป็นแม่เด็กพ่อ
1: ความสัมพันธ์ในครอบครัว
0: ครอบครัวเนี่ยต้องเข้าใจฉะนั้นศาลจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่จะทำงานด้วยตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะงานนี้มันเป็นงานใหญ่งานใหญ่พระองค์ท่านหมายถึงว่าต้องทำทั้งประเทศ
1: ครับ
0: ฮะไม่ใช่ศาลเด็กเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตัดสินคดีเด็กเยาวชนมีอยู่แห่งเดียวสมมุตินะฮะ
1: ครับ
0: ทั่วประเทศจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีศาลคดีเด็กและเยาวชนไม่ได
1: ้
0: พระองค์ท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าจะเป็นงานใหญ่ที่ศาลยุติธรรมต้องทำครบซึ่งศาลยุติธรรมเราทำเปิดศาลคดีเด็กศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยครบเมื่อประมาณ2549
1: หลายปีมาแล้วครบทั่ว
0: ครบทั่วทุกจังหวัด77จังหวัดนะ
1: ครับแล้วอำเภอไกลๆมีศาลไหมฮะสมมุติว่าถุงสองเอ่ยอะไรเอ่ย
0: ก็ต้องมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ยังไม่มีไป
0: ครับแต่เดิมนี้มีไม่กี่ศาลศาลคดีศาลเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย
1: ่
0: างเช่นเชียงใหม่ทางใต้ก็สงขลาสุราษฎร์ธานีขึ้นไปข้างบนก็อุดรขอนแก่น
1: แต่ตอนนี้สรุปความว่า
0: ครบหมด
1: ทุกจังหวัดมีหมดแล้ว
0: ครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่ต้องทำทั้งประเทศเป็นงานใหม่เพราะศาลไม่เคยตัดสินคดีที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นงานที่ยุ่งยากยุ่งยากหมายถึงว่ายุ่งยากคือมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหมคุณธนชาติก็ได้เป็นคณะกรรมการ
1: ผมเคยเป็นกรรมการยกร่างพรบกฎหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
0: ก็ออกมาเมื่อปี2553
1: ฉบับปัจจุบันนะครับผมเป็นกรรมการยกร่างอยู่
0: ครับ
1: ก็เราจะถึงสิ่งที่เราเห็นความบกพร่องในฉบับก่อนนะครับมาจนมาเป็นฉบับใหม่เนี่ยมันเห็นความบกพร่องเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปจนทำให้มันสมบูรณ์ได้เยอะปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงความคือที่เขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะกระทบเขานะคร
0: ับครับก็ในทางด้านการแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยผมเคยได้ฟังได้เคยไปอบรมเนี่ยคุณหมอบอกว่าวุฒิภาวะของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยจะมีเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยคุณธนาชาติทราบไหมฮะเมื่อไหร
1: ่นั่นน่ะสิ
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบ
1: ครับ
0: ถึง25วุฒิภาวะก็คือสามารถ
1: เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในการตัดสินใจ
0: ที่เราเรียกว่าเบญจเพสไง
1: ครับเบญจเพส
0: ฉะนั้นเมื่อเข้าวัยเบญจเพสเนี่ยเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจคุณหมอใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจเนี่ย
1: เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว
0: อันไหนที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย
1: เริ่มรู้ด้วยตัวเอง
0: ไม่ทำ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันจะไปสุดตอน25เนี่ยคือไม่ทำแล
1: ้
0: วแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของเด็กเนี่ยตอนนี้มันอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
1: ์มันแวดล้อมด้วยครับ
0: อินเทอร์เน็ตมีเดียต่างๆเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาต้องเป็นคนที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
1: ครับ
0: มีคุณหมอที่กรมสุขภาพจิตเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิดีแต่ก่อนเขาเรียกอะไรวิดีโอลามก
1: อ๋อครับครับ
0: วิดีโอลามกเนี่ยเข้าไปทำเข้าไปสำรวจเลยว่าอะไรที่ขายดีที่สุด
1: นะนี่เป็นงานวิจัยเลย
0: เป็นงานวิจัย
1: ครับครับ
0: ปรากฏว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าที่ขายดีที่สุดก็คือวิดีโอที่เกี่ยวกับการกระทำกับเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่8ขวบ
1: ครับ
0: นะฉะนั้นวิดีโอนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กเยาวชนมาดู
1: มาดูนะฮะ
0: จะไม่เห็นภาพว่าเด็กผู้หญิงที่8ขวบเนี่ยในวิดีโอนี้เขาจะทุรนทุรายเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแอคชั่นใช่ไหมแอคติ้งให้เห็นว่ามีความสุข
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: ซึ่งมันไม่ใช่
0: ใช่เด็กเยาวชนที่ไปดูวิดีโอลามกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำแล้วเด็กคนนี้มีความสุขถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยการวิจัยว่าหรือหาสาเหตุการทำความผิดเนี่ยจะต้องเข้าไปดูลึกซึ้งหน่อยว่าเขาทำผิดเพราะว่าม
1: ีพื้นฐานจากอะไร
0: มีเหตุอะไรครอบครัวหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าไปดูอย่างนี้หรือว่าคุณหมอก็วิจัยมาว่าเราใช้คำศัพท์คุณหมอว่ามีเถื่อยจิตเป็นโจรจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยมีแค่
1: 5%
0: ฉะนั้นเราเห็นเด็กเยาวชนโหเดี๋ยวนี้ทำความผิดเหมือนผู้ใหญ่แล้ว
1: รุนแรง
0: โสมฆ่าร
1: ุนแรง
0: ฆ่าป้นฆ่าแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์ก็มองว่าเป็นผู้ป่วย
1: ครับ
0: ฉะนั้นในชุมชนในครอบครัวเองเนี่ยมองลูกหลานของท่านเองว่าเป็นผู้ป่วยไหมถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปรักษาอย่างเช่นยาเสพติดเอาไปบำบัดแต่ถ้ามองว่าเป็นคนเลวก็ต้องแจ้งตำรวจ
1: ต้องรักษาอีกแบบ
0: ดีใช่ไหมฮะก็ต้องไปก็คือต้องเอาไปอยู่ในศูนย์ฝึกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลก็ได้น้อมนำนะฮะและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเราก็ตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
1: ฉบับใหม
0: ่ฉบับใหม่เมื่อปี2553มาซึ่งในกฎหมายฉบับนี้อย่างที่คุณธนชาติบอกว่ามันมีความบกพร่องในกฎหมายเก่าที่เห็นชัดก็คือว่าเวลาเราเอาเด็กเยาวชนที่เขาพอจะกลับตัวได้เพราะว่าเด็กเยาวชนบางคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงสุดๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยจะต้องอยู่ศูนย์ฝึก
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแค่กลางๆหรือว่าอ่อนๆสามารถแก้ไขได้มั้ย
1: พอจะแก้ไขกันได้ก็เอาไปแก้ไข
0: ซะเอาไปแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็คือเปิดโอกาส
1: มาก
0: ถ้าเด็กรู้สำนึก
1: ครับ
0: นะฮะผู้สัญญา
1: ได้พูดคุย
0: คดีไม่ได้โทษจำคุกไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: เขาเอาเด็กเยาวชนเนี้ยเข้าอบรม
1: ครับ
0: อาจจะเป็นปัญหาทางกายเขาไหมเขามีกายร่างกายบกพร่องไหมหรือว่าเป็นปัญหาทางจิตใจ
1: ครับ
0: บางคนก็มีปัญหาจิตใจผมเคยอ่านรายงานของข้อเท็จจริงของเด็กเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นปล่อยลูกอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเลี้ยงหลานไม่ทันหรอกแล้วเด็กสมัยนี้ใช่ไหมฮะจะมีสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ชักจ
1: ู
0: งเข้าไป
1: ผู้ใหญ่เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่
1: ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าชุมชนเข้าใจ
1: ครับ
0: ต้องหากิจกรรมให้เขา
1: ครับ
0: กิจกรรมสร้างให้เด็กเนี่ยเขาได้ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: หากิจกรรมในชุมชนในหมู่บ้านให้เขาทำเพราะเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมก็ถึงมีคำกล่าวว่าบวรกับบรม
1: บ้าน
0: วัดโรงเรียนบ้านมัสยิดโรงเรียนฉะนั้น3หน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการนะฮะแล้วถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมามีเหตุผลมีความคุ้มกันใช่ไหมมีคุณธรรมฉะนั้นตรงนี้ผมว่าปัญหาของครอบครัวเองถ้าปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อแม่อยู่กับลูกให้เวลากับลูกบ้างจริงๆอ่ะวันละชั่วโมงก็พอนะ
1: ครับ
0: บางครอบครัวเนี่ยผมเข้าใจต้องไปทำงาน
1: คือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาฮะ
0: เพราะว่าด้านเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: เราลืมสังคม
1: คือพอเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยเราก็ยึดเรื่องเศรษฐกิจยังไงมันเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบไปละ
0: นึกถึงปากท้องก่อน
1: ปากท้องปากท้องเป็นหลักในสังคมพอกลับมาปุ๊บค่ำมืดละ
0: นอนดีกว่า
1: ต้องนอนละตื่นเช้าขึ้นมาอีกไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกไม่มีเวลาไม่ได้พบเจอไม่คือหลายครอบครัวมันเป็นอย่างนี้คือเรามุ่งเน้นในเรื่องโอ้โหต้องไปหาเงินหาทองมากินไว้ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาแต่ละครอบครัวนะถ้าได้ซึมซับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปผมว่าอาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่ได้ไปอบรมบุคลิกของลูก
0: ก็คุณหมอก็บอกว่าขอวันละแค่ชั่วโมงจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยขอพ่อแม่พูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขา
1: ครับ
0: ทำความเข้าใจกับเขาบ้างคือเหมือนเอาเขาใจเขามาใส่ใจเรา
1: ครับ
0: พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกก็อยากบอกแต่พ่อแม่มาเจอหน้าทีไรพ่อแม่ด่าตลอดใช่ไหมฮะ
1: เหมือน
0: เขาก็ไปหาเพื่อน
1: เหมือนกับกันไว้เลย
0: ใช่ฉะนั้นในชุมในครอบครัวเขาเองมันก็ไม่มีความสันติสุขแล
1: ้
0: วไม่มีความสงบสุขเขาก็ต้องไปหาข้างนอก
1: ครับ
0: แล้วก็พ่อแม่ก็ควรจะให้ในสิ่งที่มันอย่างคุณธรรมนอกจากความรู
1: ้
0: การศึกษาใช่ไหมฮะไม่จำ

0: เป็นจะต้องเป็นวัตถุเสมอ
1: ใช่
0: ผม
1: ใช
0: ว่
1: ่
0: า
1: ใช่
0: ผมหลายครอบครัวที่ผมเคยทํากิจกรรมเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถุอ่ะ
1: ครับ
0: นะพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอย่างต่างที่เป็นเนี่ยไม่ต้องการ
1: เขาอยากจะได้ความอบอุ่น
0: อบอุ่น
1: อยากจะได้
0: ความชื่นชม
1: เอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ่
0: ครับ
1: ครับ
0: ถามเขาสักนิดหน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมหรืออะไรต่างพ่อแม่ไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้ขาดการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธีมันก็เลยเกิดปัญหาในครอบครัวเขาเองพอเกิดปัญหาครอบครัวเขาเองลูกคนนี้ไปขโมยของเพื่อนบ้านเกิดปัญหาขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมอันนี้จะต้องมาดูกันอีกต้องดําเนินคดี
1: พ่อแม่ก็ขัดแย้งกันเอง
0: ขัดเองทะเลาะกันอีก
1: ทะเลาะกันอีกครับกําลังเริ่มสนุกเลยนะครับว่าเราจะแก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนี้อย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2รายการนะครับ
0: ความเพียรก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำ
1: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะกับท่านอาจารย์สุริยนต์นะครับในช่วงที่2ครับอาจารย์ครับก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนะครับตามที่พรบเด็กฉบับใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเริ่มอะไรกันยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ที่คุณธนชาติได้มีโอกาสเข้าเป็นกรรมาธิการนะ
1: ครับ
0: ก็กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนหลักการเยอะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขามองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: นะเราก็จะมีการตรวจสอบการจับว่าเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหมนะฮะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน
1: ครับ
0: สาเหตุตรงนี้มันเนื่องมาจากเขามองทางด้านครอบครัวว่าเด็กเยาวชนเนี่ยนะฮะถ้าหากจะให้เติบโตได้เนี่ยการไปอยู่ในศูนย์ฝึก
1: ครับ
0: มันไม่มีความอบอุ่นอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยไม
1: ่
0: มีญาติพี่น้องอยู่ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
1: ครับ
0: แต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีพร้อมในครอบครัวนั้น
1: ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
0: แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าถ้าเด็กเยาวชนคนนั้นที่กระทําความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มีไม่ไปก่อเหตุร้าย
1: ครับ
0: ถ้าดูแล้วศาลเห็นว่าตรวจสอบแล้วอ่ะไต่สวนแล้วไม่ไปก่อเหตุร้ายศาลก็จะคืนตัวให้กับพ่อแม่
1: ให้ผู้ปกครองไปดูแล
0: กลับไปดูแลอันนี้เป็นหลักการใหม่ซึ่งกฎหมายเดิมไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: แล้วก็เป็นหลักการที่ทั่วโลก
1: ยอมรับ
0: กันใช้กันนะฮะอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญประเด็นที่หนึ่งที่จับเด็กเยาวชนมาแล้วต้องปล่อยให้ไปอยู่กับพ่อแม่ถ้าปล่อยได้หรือว่ามีองค์กรอ
1: ันนี้ถกเถียงกันมากตอนล่างนะฮะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับประเด็นนี้ถกเถียงกันมากแต่สรุปรวมแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้
0: คร
1: ับยึดสากล
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งด่านแรก
1: คร
0: ับ พอหลังจะผ่านด่านแรกนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อพนักงานในการจะต้องฟ้องนะก็มีมาตรการพิเศษในการดำเนินคดีอาญาแทนการดำเนินคดีอาญา
1: ใช่ครับใช่
0: มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญมี2ช่วงคือก่อนฟ้องนะแล้วก็เมื่อฟ้องคดีแล้วก่อนฟ้องเนี่ยก็จะทำในสถานพินิจหมายถึงว่าถ้าเด็กเยาวชนนั้นเนี่ยเขาทำผิดไปโดยเขารู้สำนึกนะรู้สำนึกหมายความรู้ว่าเขาทำไม่ดีไป
1: รู้สึกตัวว่าร
0: ู้สึกตัวว่าผิดแต่อาจจะไม่ได้รับสารภาพก็ตามรู้ว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาทำไปแล้วอยากจะขอโทษขอขมาผู้เสียหายนะ
1: อันนี้ก็สำนึกได้แล้ว
0: สำนึกได้แล้
1: ว
0: ก็มีกระบวนการที่สถานพินิจทางผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งก็จะดำเนินการแต่จำกัดไว้อโทษจำคุกไม่เกิน5ปี
1: ครับ
0: นะถ้าคดีมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องรอในชั้นฟ้องแล้วซึ่งพอมาในชั้นฟ้องแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยก็มาถึงชั้นศาลชั้นศาลก็จำกัดไว้โทษจำคุกไม่เกิน20ปีสามารถที่จะทำกระบวนการเขาเรียกว่า restorative justice ก็คือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยกระบวนการนี้จริงๆง่ายๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะฮะส่วนหนึ่งก็คือตัวฝ่ายจำเลยหรือเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้
1: เสียหาย
0: แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายอีกส่วนที่สำคัญก็คือชุมชน
1: อันนี้สังคม
0: โรงเรียนสังคมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เนี่ยมองสามเหลี่ยมสามด้าน
1: สาม
0: ม
1: ุ
0: มสามส่วนให้ยังไงก็ตามเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วโดยผู้เสียหายก็เข้ามานะเมื่อปล่อยเมื่อศาลหรือว่าเด็กทำกระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยศาลจะคืนตัวกลับไปอยู่กับชุมชนสังคมหมู่บ้านของคุณเนี่ยนะคุณต้องเข้ามาบอกด้วยว่า จะออกแบบ

0: การแก้ไขบำบัดเขายังไง
1: ให้สังคมนั้นรับผิดชอบ
0: ไปให้สังคมนั้นช่วยมาออกแบบ
1: ให้มันมีส่วนรับผิดชอบในการออกแบบ
0: เป็นกระบวนการเรียกกระบวนการประสานการประชุมมาพูดคุยคล้ายๆไกลเกลี่ยแต่ไม่ใช่ไกลเกลี่ยเนี่ยบางคนชอบพูดว่าอย่าให้มันจบกันไปแต่การทำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรืออาเจที่เราเรียกย่อเน
1: ี่
0: ยมันลึกซึ้งกว่า
1: อันนี้ก็พึงพอใจกันทุกฝ่าย
0: ครับ
1: สาระสำคัญหลักผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมเนี่ยชุมชนเนี่ยมันต้องเห็นชอบเป็นหลักเลยนะสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมามันแค่ต่างฝ่ายต่างยอมกันจบกันไปแต่ว่าสังคมล่ะยังไม่นึกถึงสังคมเพราะพรบฉบับนี้ผมมองว่าเขามองเรื่องสังคมให้สังคมก็มามีส่วนเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
0: เพราะว่าเรามักจะได้ยินตอนผมอยู่เยาวชนสตูลเป็นหัวหน้าเนี่ยชาวบ้านก็บอกปล่อยมาอีกแล้วศาลปล่อยไปอีกแล้วปล่อยเด็กเยาวชนใช่ไหมเด็กคนนี้มันลักทรัพย์บ้านไม่ปล่อยมาอีกแล้วเด็กคนนี้ทำผิดอย่างนั้นปล่อยมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเมื่อยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์ครับ
0: จนกว่าศาลจะตัดสินแต่ยิ่งกระบวนการนี้อย่างที่ในคุยไปในเบรกที่แล้วว่าเด็กเยาวชนกระทำความผิดนี่มันมีสาเหตุปัจจัยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไร
1: คร
0: อบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นผมเคยทำโครงการค่ายซึ่งคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยของกรมสุขภาพ
1: ไปถึงโครงการค่าย
0: เยาวชน
1: ค่ายเยาวชน
0: ค่ายครอบครัวสีขาวค่ายครอบครัวอบอุ่นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไปตามตรงกับที่คุณหมอท่านหนึ่งของกรมสุขภาพจิตบอกไว้ว่าทำไมศาลเยาวชนไม่มีค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวคือเอาเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดที่ต้องถูกฟ้องที่ศาลกับพ่อหรือแม่ที่เป็นปัญหาก
1: ันอยู่นะฮะ
0: เพราะผมเคยทำค่ายอยู่ค่ายหนึ่งที่สตูล
1: ครับ
0: เพราะผมไปบรรยายให้เด็กเยาวชนฟังเด็กนี่ผมยังจำได้เพราะเด็กพูดว่าคุณพ่อเด็กเรียกผมว่าพ่อคุณพ่อครับทำไมไม่เอาพ่อหรือแม่ผมมาด้วย
1: ครับ
0: เพราะผู้ใหญ่มองว่าเด็กเยาวชนที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันคือตัวปัญหา
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าอ่านรายงานสถานพินิจหรือรายงานข้อที่จริงทั้งหมดไม่ใช่เด็กเยาวชนเท่านั้น
1: มันมีองค์ประกอบอื่นของสังคม
0: เยอะมากครับเด็กเลยทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นเด็กที่จะต้องมาอยู่ในศูนย์ฝึกที่ต้องอยู่กับกันซึ่งในนั้นเนี่ย
1: เกือบจะเสียคน
0: ใช่ฉะนั้นถ้าเด็กเยาวชนคุณอยู่ข้างนอกสถานฝึกอบรมแบบเปิดได้เนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี
1: ่
0: ยเราไม่ควรเอาเขาไปอยู่แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องอยู่เพราะมีอันตรายก็ให้เขาอยู่โดยเราก็ใช้กระบวนการค่ายครอบครัวเนี่ยให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: พ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยไม่เคยแม้แต่กอดลูกแล้วเราทำกิจกรรมนี้ร้องไห้เลยพ่อแม่กับลูกร้อง
1: ลูกโตมาแล้วเพิ่งจะมากอดกันตอนที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที
1: ่อันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ
0: ่สิ่งที่คุณหมอบอกเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมอย่างนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: เขาได้มีโอกาสมาสื่อสารกันว่าที่พ่อแม่เข้าใจลูกนั้นจริงๆมันผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วลูกเข้าใจพ่อแม่ว่าไม่รักนะจริงๆก็ผิดนะ
1: ครับ
0: เพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรือลูกคนใดไม่รักพ่อแม่หรือรักครอบครัวของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่พอสังคมเราเริ่มห่างพ่อแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมความห่างมันยิ่งมากขึ้นเราเป็นลูกเราคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่เคยกอดเราไม่เคยพูดเราดีๆเลย
1: คือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกก็ไม่เข้าใจบอกว่าพ่อแม่ไม่ดูแลไม่เอาใส่ใจไม่เหมือนทิ้งขว้างลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาในฝ้าของพ่อแม่เนี่ยก็มองเศรษฐกิจเรามันต้อง
0: หาตังค์
1: มาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่สบายนะฮะคือพอความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยพ่อกับแม่พ่อแม่แล้วก็ลูกเข้าใจคนละทางปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าความไม่ลงตัวของความพอเพียง
0: ไม่ลงรอยกัน
1: มันไม่ลงตัวกันมันไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดจะทำให้ลงตัวทำยังไง ก็แนวทางที่พระองค์ท่านได้กำหนดไว้ว่าความมันเหมาะมันควรความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ถ้ายึดหลักอันนี้ได้ผมเชื่อว่าทั้งเด็กและพ่อแม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงที่สารเยาวชนและครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเยาวชนได้มีเขาเรียกอะไรนะ
1: เหมือน
0: มีรอยด่าง
1: มันพอไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนโดนตราไว้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าเอ้ยคนนี้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ก็ตรงนี้เลย
1: ต้องป้องกันเอาไว
0: ้ขอบคุณ
1: กฎหมายฉบับน
0: ี้คุณธนาชาติว่า พอออกกฎหมายฉบับนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยพอเราทำค่ายครอบครัวเสร็จเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยยังต้องมีตราบาปก็คือศาลยังต้องตัดสินว่ามีความผิดแต่ให้รอการลงโทษให้คุมประพฤติให้ทำงานบริการสังคมกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่
1: เนี่ยรอยด่างในชีวิตเกิดขึ้นแล
0: ้วแต่ถ้าหากเขาทำกระบวนการ restorative justice หรือว่ากระบวนการแก้ไขหมดฟื้นฟูเสร็จเนี่ยแล้วก็ทำตามแผนที่สามฝ่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ออกแบบไว้นะว่าเขาจะไม่ทำผิดแล้วนะเขาจะไม่ไปเสพยานะเขาจะไม่เขาจะเรียนหนังสือนะเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะรักพ่อแม่รักครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเด็กเยาวชนทำตามเงื่อนไขนั้นครบเนี่ยศาลไม่จำต้องตัดสินหรือยุติคดีหร
1: ือ
0: จำหน่ายคดีออกไปจากสารระบบได้เลยแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรมตามที่ผู้ประสานการประชุมกระหนบกำหนดไว
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้ไม่มีรอยบาปงั้นเด็กเยาวชนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปสมัครงานราชการเอกชนก็จะไม่มีผลของคดีติดตัวเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากเหมือนกัน
0: กว่าจะผ่าน
1: กว่าจะผ่านอันนี้เพราะว่าฝ่ายโน้นว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้ว่าอย่างโอ้โหถกเถียงกันมากเหลือเกินนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนที่มันมีคดีความของเด็กนะฮะไปสู่ศาลกับส่วนที่มันลดลงเนี่ยมันแตกต่างกันเหมือนเมื่อก่อนเยอะไหมฮะพอใช้แนวทางอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: เดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยถ้าจะฟังงานวิจัยของคุณหมอเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดจะอายุน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: จากเดิมสมัยผมเป็นเมื่อปี50ผมเป็นหัวหน้าเยาวชนสตูลเนี่ยเด็กเยาวชนที่จะทำความผิดก็อาจจะอายุ15 16 17ไม่เกิน18
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนจะอายุต่ำลงไปเรื่อย14 13 12 11 10แล้วเด็กเยาวชนที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายที่ถูก
1: ก็ลดลง
0: ก็ทำชำเราก็จะลดลงเรื่อยๆ
1: อายุลดลง
0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่ามันสวนทางกับภาวะของเขา
1: คือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมองได้อยู่อย่างนึงนะผมว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมคือพอสังคมของเราเนี่ยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาสิ่งล่อใจคือง่ายมากในปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะเข้าหาสิ่งล่อใจได้ง่ายเด็กมันทำให้อายุของเด็กเนี่ยน้อยลงเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งคนทำผิดทั้งคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันลดลงผมว่ามาจากส่วนนี้
0: คุณธน
1: า
0: ชาติก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวมีเด็กแว้นเด็กสก้อยถ่ายคลิปตบ
1: เยอะ
0: ตีกันทั้งด้านทางด้านเพศด้านอะไรเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: ซึ่งแต่ตรงนี้ถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายังใช้ได้อีกนะ
1: ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าม
1: ันประยุกต
0: ์มีเหตุผลมีความรอบรู้พอประมาณผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปแตะพวกวิดีโอลามกไม่เคยดูเลย
1: ครับ
0: ทำได้เราทำได้ไหมมันอยู่ที่เราจิตใจเรา
1: ใช่คร
0: ับจิตใจเราถ้าเราตั้งมั่นมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเด็กเยาวชน
1: ทุกคนเนี่ยผมว่า
0: เด็กเยาวชนเนี่ยมีพลังแต่เราต้องผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าชุมชนเนี่ยต้องให้พลังชื่นชมเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้ดุด่าเขาว่าเขาเราต้องชื่นชมแล้วให้โอกาสเขาที่จะผลักดันให้เขามีการศึกษามีอาชีพนะมีการงานที่ดีเขาจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้น
1: คือถ้ามองแล้วก็คือว่าในส่วนของสังคมเองที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เขาอ่ะได้มีพื้นที่ของตัวเองสังคมก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ที่เขาได้มายืนอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะเห็นภาพได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของในครอบครัว
0: ครับ
1: ปัญหาของในชุมชนที่ผู้ใหญ่ที่ชุมชนเนี่ยไม่ยอมรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าทําไมเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เขาไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นจากหลักๆก็คือในครอบครัวแหละ
0: ครับถ้าพ่อแม
1: ่
0: เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน
1: ครับ
0: พ่อแม่ไม่ตบตีกัน
1: เด็กไม่มีหนา
0: ใช่ไหมเด็กก็จะไม่มีหนาแต่พ่อแม่เห็นภาพซ้ํา
1: ๆครับ
0: แม่พ่อก็ตีแม่ก็ด่าพ
1: ่อครับ
0: ทะเลาะกันตลอดเนี่ยจนแยกทางกัน
1: ครับ
0: ผมอ่านรายงานสถานพินิจเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ที่แยกทางกันเนี่ยสมมุติว่า 100% เนี่ยเกินครึ่ง
1: ครับอันนี้คือปัญหา
0: แยกทาง
1: พอดีเราก็จะหมดเวลาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: สรุปสั้นๆสักนิดนึงนะครับ
0: ครับก็อยากจะฝากท่านคุณผู้ชมไว้ว่าช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ไม่ลงโทษเพื่อวันนี้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดว่าศาลเยาวชนจะทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้ทางภาคส่วนอื่นไม่ว่าเป็นภาคประชาสังคมภาคราชการหรือทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาส ทางเด็กและเยาวชนและครอบครัวเนี่ยได้ให้มีความสันติสุขกันนะฮะศาลก็เป็นด่านสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะช่วยเหลือพวกท่านให้ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสันติสุขครับ
1: ครับก็โดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์นะครับในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน อย่างน้อยก็เราได้เห็นถึงสามเหลี่ยมว่าสังคมเนี่ยมันจะช่วยเหลือปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุริยนต์สุติทัศน์นะครับที่ได้มาให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามา
0: วันนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้มันอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
1: ครับ
0: ใช่ไหมฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
1: ์มัน
0: มองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่ม
1: ครับ
0: นะจะมีการตรวจสอบการจับเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหม
1: ครับ
0: นะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยมันมีสาเหตุปัจจ
1: ั
0: ยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็ก Good morning how are you จ๊ะ What's your name by you?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: At สารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปจนแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกมาแล้ว
14: บ
7: ๊าย
14: บาย
16: Where are you from?
17: England.
16: Oh, my name is
9: Tom. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
0: Are you all ready?
13: Ready?
0: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถ

0: นะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people, four students here to in charge of the guide tour for you guys. Are you ready?
2: Ready.
1: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
2: ส
1: ู้ไม่สู้
2: สู้
1: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
3: Hello everybody.
4: Hello.
3: My name is Harat. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in.South part of Thailand.
5: But you know, I think it's the biggest island of in
3: yes,
5: Thailand.
3: Yes, it's half
5: right?
3: Island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
3: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
6: Okay, it's a deal. I will come.
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
3: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
8: ๆ Hello, my name is Pem. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
2: Oh. Yay. Awesome.
9: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
8: Seldom.
7: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
9: Why?
8: When I am young, I want my mother to kick.
10: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
8: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
11: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bai did anyone of you guys remember my legion in ThailandFrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
9: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
11: Really?
5: Yes.
11: I'm starting English gifted is a program in my school for the student who was good at English.
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
11: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
12: ค่ะ
7: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
12: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang MaiYeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
5: Yes, and what about food?
13: Food?
5: Yes.
13: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then

you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายากBut it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather

0: ลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
2: Here is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
3: Okay.
2: Okay, let's go.
4: Hey, everybody. Okay, I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
2: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
5: how sweet?
2: In the Ayutthaya we sell on the boat like that.
6: Are you made it?
2: Thai people can
6: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the boat.
2: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
2: If you can eat plastic. Yeah.
6: In old Thailand?
2: Yeah.
6: You make in old Thailand?
2: Yeah.
5: Is it fruits?
2: Fruits?
5: Fruit.
2: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making
2: sweet?
5: But, what's the flavor?
7: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
3: Okay.
7: Let's go.
1: Let's go.
8: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ตัวฝรั่งเลยแหละครับ
6: but it is fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
9: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ Good morning how are you just what's your

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is the Wat Phalam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang
5: home
1: elephant and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Thaniat
5: Chang
2: what are you doing there
5: with a bike or?
4: Yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: Everyone wants to go to Phaniat Chang.

0: Take a photo first.
1: I'll be far gone.
2: Sorry,
3: can I stay to take
1: this? Yes.
2: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
5: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
5: ที
1: ่
5: น
1: ี
5: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ฐานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
6: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
7: The phone number of
8: Ted.
7: You have
1: Patrice. Yes.
9: What time?
7: Okay. เดี๋ยวก็โทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันธุ์เช้าพอไปพันธุ์จะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
9: Do I get the food from them later?
7: No. Okay. แต่ก็จะมองนะครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
9: Do I get the food from them?
7: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดนทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
6: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
0: น้อง
6: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
0: เป็นแอมยัง
6: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
0: am
6: หนูบอกว่า I was นะคะหน
0: ู
6: ว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
0: ่2
6: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
0: ่1
6: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
12: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
8: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็

0: ยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะคะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
2: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
3: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
2: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
3: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high-volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope methodand 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
2: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of the infected among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
3: This groundbreaking information has already eliminated the traditional belief thatThere are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that insights like this will lead to better treatment and will eventually eliminate malaria.

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองอย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ

0: เหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
5: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
5: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
5: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
7: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือหืมสิบสิบสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่มเวลี่ไป very very very very very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยับคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างนึงค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad. มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content content สังเกตได้ว่ามันมี content content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content content I'm contenthe's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful joyful joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy gloomy gloomy นอกจากจะแปลว่า

าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันก็ดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjective low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอสิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสรูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ป้าคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางทีDictionary ของ Google เองก็จะมีซีโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซีโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstandingexceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Fractional that use policy is an important in the world together with in Thailand the application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve fractional that use

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ไพเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โอ้เล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึง
1: อ
0: ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30ฮะ30ถูก30 31 31
1: 31
0: 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49 50 50 50
0: ไม่ใช่ไฟล์นะคะ50 50 50ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
2: จะให้ถ
1: ึ
2: ง2
1: ทำไมครูถึงนับแค่
0: 60ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดึงสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น 14:00 ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 6
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
2: าะค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะ างครูครูก็จะให้รางวัล
1: เข้าใจไหมคะเข้าใจไหม
3: เข้าใจค่ะ
2: ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
2: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: คะทูดีวัน
0: ใช่
2: เข้าใจแล้วยัง
1: ดีครับ
2: เข้าใจแล้วครับโอเคกลับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
1: ตู้
2: ไปยี่สิ
1: บ
2: เอ็กแล้วก็เอ็ก
1: ทีวัน
0: ยังไม่ใช่
2: เอาลงก่อนดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
1: ดูมาก่อน
2: หนึ่งสอง
1: เอ็ก
2: ซ้ำคนนี้ค่ะเอ็ก
1: ซ์เดี๋ยวประมาณ
0: เอ็กซ์21ยังไม่ใช่
2: ใช่แล้วก
1: ็
0: เช่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะก่อน
2: หนึ่งสอง
1: อีเลเว่น
2: เดี๋ยวหนึ่งสองคนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองยังไม่ตรงเลยซักคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
2: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
1: เอทอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
1: ไม่หยุดคิดจ้ะนะมาไม่มีคิดหยุด
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
1: ไม่มีคิดจะแบ่งโบนคือ
0: เดี๋ยว
1: ก่อนไหว
2: นะให้คุณนับก่อน
1: หนึ่ง
2: สาม
1: ห้า
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
1: ยืน
0: ยืนอ่ะใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
1: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
1: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
1: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะเชิญให้ถูกอ่ะถ้าเกิดบอก turn right
1: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
1: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
1: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swimทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
1: dance
0: ทำอะไรคะ
1: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
1: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
1: ใครรู้มั้งคะ
0: laugh ยังไม่ใช
1: ่
0: หันหน้าเล่น
1: กระโดด
0: ยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแลฟหรืออยากจะคลายแลฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอลเพย์ฟุตบอลคืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
1: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
1: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: ก
0: ินทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
1: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
1: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมใช่
3: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: เก้าใส่เสื้อ
0: ค่ะแปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
2: ่
0: ะ
2: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพันListen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆค่ะพวกเรากำลังสบายทุกปมมือท่านปมมือค่ะท่าน
2: โอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
2: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
2: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
1: 40 ค
0: ่
1: ะ
0: อย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
2: สวิมสวิม
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
2: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
1: turn left ซ้ายขวาซ้าย
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: right
2: เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยมาเลยมาเลยมา
1: สลีป
0: ให้ทำอะไรเอ่ย
1: สลีป
2: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นมา
0: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
2: ได้ดีคะ
0: โอเค
1: คุณนี่ต้องเปิดเพลงครับ
2: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนด
1: ี
2: กว่าได
1: ้
2: ไหมคร ับ เล่
1: นเพลงคร
2: ับ ร้องเพลง
1: ดีกว่าลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะ
2: ถ้าพี
1: ่เหมือนถ้าพี่เล่นเรียน
3: เจ้าเลยเจ้า
0: โอเคอ่าซิดาอันสลี
1: ปเฮ้ยมาซิดาค่ะไม่ใช่สลี
0: ปเวกับเวกับ
1: ตื่นแล้ว
0: เวกับตื่นนอนเก็ตอัพหรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
3: ลองโ
1: ซเพลงเพลงเพลงเพลง
3: เพลงเอ็มเปิ้ล
1: เอ็มเปิ้ล
3: ค่ะแล้วเปิ้ล
1: ได้ถ้าเกิดได้เปิ้ล
3: แรง
1: ได้ไหมคะ
3: เปิ้ลเอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ลมันจะกอง
0: เอาเมาคลีไหมเอ็มเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
1: ต้องเต้นนะสามสี
3: ่เอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ลเอ็มเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
2: ถ้าไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น60 16ค่ะ16ไม่ฟังเลย
0: sixteen มา
1: ทำอะไรดี
0: sixteen ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือให้
0: เพื่อนแล้ว
1: แล้ว
0: ให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห
3: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเน
1: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะ20 20อะไรดี
1: 24ทำอะไรดีคะ
0: Take a bath ทำอะไรคะ
3: ตีลังกาล้าง
0: Take a bathทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไงอย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: วัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Tamsirkamo My age is 10 and my nickname is Heart
1: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
1: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
1: He's tried before tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ but not here ไม่ใช่ที่นี่ huh should we try it here should we walk around
3: sure
1: all right ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง let's go come on whoa what is this
3: มอ
1: it's a cowIs it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
1: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
1: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
1: Yeah.
3: Tells you where you're going.
1: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
1: ทำนายน Where should we go?
3: I think this way.
1: Let's go this way. Turn left. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always ate it done because as a child I ate two
1: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
1: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อุ้ยอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
1: ก็ได้เนาะ Change your clothes, switch your clothes. Okay, you ready?Let's go!

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Tengwa she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: บอม
0: Let's do it together.
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god.
0: Watch me. น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it. 1 2 3. Oh!
2: Wow!
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it. 1 2 3.
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original wayLet's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Bye! It's slippery, มันลื่น. Be careful.
1: Ah! it's like a muddy puddle.
2: ด้วยนะคะ.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one? All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะ อุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ.
3: จับตุ้มก้า.
0: Okay.
3: มาทีละตุ้ม, ทีละต้น.
0: ครับ.
3: แล้วเราก็จิ้มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep
0: ปีแตงกวาสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
0: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
2: ไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: Sticky rice?
0: Sticky rice. แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: No.
0: No, ไม่ได้ Rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน We're gonna build a house.
1: Oh, that's great.
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง Do you want to know too?
1: I think that's
0: over here. Okay, let's go. Follow me. ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Let's go.
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงหวนไม่เห็นมีบ้านเลยนะบ
2: ้
0: านด
2: ินก็ไม่มี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ดังกว่าหน่อยนะคะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
0: อี
2: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้า

0: ครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
2: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
0: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ผสมดินก็อาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
0: you can that too
2: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
0: It's okay
2: Okay, whoa! Nong Hat, สุดยอดมากนะครับ Are you tired?
0: Yes, I just stomped a lot of rocks there.
2: He's a little tired. Oh! เย็น It's cold. แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
0: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับ okay, มาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง yep. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่ตังกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do it? Okay, we have a volunteer.
2: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D mold ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block. It's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
2: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
2: Pour them in
1: ลงไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหลังนี้ใช้กี่ก้อน
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
2: ทำหมดกัน
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
2: Just one day
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
2: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก่อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: แข็งโอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
2: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
2: Yep, try
0: okay, it. I'm going to try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
2: 1 ส้น 2 ของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ ก่อสร้าง ก็มีหลายเช่นconstruction worker
2: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
2: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหิน

0: ดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
2: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ย

0: กันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
1: โอเค
2: Where's the fang
1: This way
0: โอเคนี่ค่ะ
1: มาเลยค่ะวางยังไง
0: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
1: เอาเยอะไหมครับ
0: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
2: ระวังนิ้วนะครับ
0: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
2: It's fun
1: This is fun
0: ใช่แล้ว
2: More glue
0: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
1: วางนิ้วครับ
0: นี่ครับแล้วก็
1: เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
0: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค่ะ
1: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
2: dangerous
1: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
0: mosquito
1: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquitoพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
2: จับมือวัฒนธรรม
1: Nice to meet you Bad to meet you
2: We're clean
1: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย How was today? Did you have fun
2: Yeah, it was so fun, especially when I stumped the clone.
1: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก So finally, Nong Hat, today, can you think of 3 words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
2: You have to eat rice all of the rice because it's hard to get.I have been tried it already. เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
1: จริงครับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food. Eat all of your rice. ขออีก2คำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
2: Historical
1: คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
2: sufficient
1: is it sufficient or efficient
2: efficient
1: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Heart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
2: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
1: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya!
2: Oh my god
1: Oh, nice to meet you. Bad to meet you.
3: To focus on developing our children to learn better. However, we reckon that there remains an equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

0: ปัญหาหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในการทดลองครับก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอก็เลยทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนบางกิจกรรมมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ
1: เมื่อก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ปัญหาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจค่ะเพราะหนูเป็นคนเข้าใจอะไรยาก
2: I've been involved in Enjoy Science project since 2016. The main goal of this project is basically to uplift the quality of science and mathematics teaching amongst educational expansion schools across the country, especially

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวนวนิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเต้

0: จ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบปโทปเอกก็เป็นจิตวิทยาหมดเลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับมัน
1: นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไงจ๊ะ
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมากๆ
1: นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย์เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการทวนเน
1: า
0: ะเราสรุปว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละเปาะยังไงจัน
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อน บางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะ
1: ค
0: ะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมพูดผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วล่ะเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ในการสื่อสารกับคนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์
0: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะวัดละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
1: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
0: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
1: ขอเช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
1: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนน่ะจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ซึ่งต้องเป็น ก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือ

0: เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสียงมันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเน็กต์กับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
0: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
1: ่
0: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งห้าเนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มที่สำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งี้ว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่สองของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
0: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนค่ะ
1: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็มาสักห้าหกปีแล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
0: ก็ยังเลือกแบบเดิม
1: ไม่เลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
0: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหมอคือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
1: เ
0: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบเป็นเทคเอาไว้ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนา
0: ะ
1: แล้วพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
0: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
1: ้
0: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่า

0: พอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค
1: ่
0: ะ
1: แล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
0: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
1: แก้ปัญหาไงดี
0: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอ่ะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
1: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
0: มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
0: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: จันเจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถามมันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว คือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทางคอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็น2ทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยโอเคค่ะ ่ะพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่งเครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะอยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่าเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้ให้หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจนรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วเจนอ่ะต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเพื่อนๆคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจันเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: จันประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแก๊ปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงดี
2: มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
2: ปีแรก

0: ที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
1: ครับ
0: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
1: ครับ
0: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
1: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
0: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขาว่าอยู่กันได้แล้วกัน
1: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work

He had an accident while at work. เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ He is accident prone Yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails He is accident prone Yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวง Kinsberger ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150

ำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fightส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการ

0: รียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอร์ปรางแล้วก็มีเชอร์ปรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นเรานึกถึงรถไฟรถไฟปูนปูนอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
1: Share.
0: ออกมามันก็จะเป็น
1: share
0: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเป็นยังไงอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
1: chip
0: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip
1: chip
0: chip chip

0: ship
1: ship
0: ship
1: มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อะคำต่อไป cheese
0: cheese
1: โอเคสรุปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบ cheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
0: she's
1: she's
0: she's
1: chin ch ch ch chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: โอเคนะน้องเริ่มลำเนาสับสนในชีวิตเหลือเกิน
0: ช
1: ch ch ch
0: chime
1: chime
0: chime
1: shine shine
0: shine
1: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
0: shine
1: shine
0: shine
1: จะเหมือนแน่นกว่า shine
0: shine
1: chew ch ch ch chew
0: chew chew
1: chew กับ shoe
0: shoe
1: shoe
0: shoe
1: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
0: watch
1: I watch that movie.
0: I watch that movie.
1: The watch.
0: The watch.
1: ในขณะที่คำแบบ wash.
0: Watch.
1: Wash.
0: Wash.
1: มันจะยาวกว่า watch.
0: Watch.
1: Wash.
0: Wash. Wash.
1: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงเฉะเฉะเฉะแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบขีดจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถหลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมน

0: นูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวานิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโหตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมแต่จมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นอย่างเงี้ยครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะและปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผม

ต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดคลุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคลุกกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทะน่านะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: านั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลซูการ์ครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกกิ้งกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทำอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีที่ผมเอาวัตถุดิบของเขามาทำอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทำผลผลิตของเขาทำอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทำมันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ำที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทำให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่ล้อมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆล่ะครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ให้มาโกยที่แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่

ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดนึงคนงานชุดนึงก็อยากตัวไอ้ที่วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไฟลายให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดนะครับแล้วเช็ดน้ำเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะบอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปลอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรเนี่ยอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับนึงเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตัวหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับคิดว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับนี่งับงับงับงับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับโคเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอีกตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม UFC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมลเบอร์รี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโย

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นนะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแต้มแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆ ก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเท็กเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเท็กเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารี่สดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยวเอามาปั่นแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลเพื่อที่จะทำเป็นน้ำ

0: ฤดูนี้ลำไยเยอะก็จะแกะลำไยควันเอาเมล็ดออกเราจะกรอกวุ้นอากไก่นะครับจะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติเลือกใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนโซเฟียสวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบอร์ฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการ

อดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสัตติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับค่ะคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: คือสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได้
0: ค่ะ

0: วิเคนนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายๆช่วงจากในตระกูลบ้านต่าง
1: ๆ
0: นะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
1: อ
0: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาแล้วเวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต
1: ้
0: องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพ
1: ื่
0: อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลัก
1: แ
0: ล้วเวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสซาทอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพรา
1: ะ
0: นั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบอมรวมแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะน
1: ั้
0: นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได
1: ้
0: นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะตามการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
1: ค
0: ือนวดสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพื่อสุขภาพวันหนึ่งเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะเป็นอย่างข้อแตกต่างเป็นอย่างนี้
1: เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
0: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งหลักการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายๆอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็ไปนวดเขาเจ็บไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะฮะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดใดที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาละ
1: ค
0: ือมาไปกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะฮะแล้วก็ผ่านนั้นเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะฮะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหล่อเลือดเพราะนั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
1: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
0: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อย
1: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสาทก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนว
0: ิ
1: ธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณ
0: ค
1: ่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
0: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่อนเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวแสงสัมผัสและปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว
1: ่
0: าจ
1: ุ
0: ดนั้นเนี่ยที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรอย
1: ู่
0: ตำแหน่งที่ใดนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแล้วอย่างสมมติว่าการนวดกดจุดลมปราณเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสำนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไป
1: ค่ะ
0: ก็นั่นเป็นวิธีหนึ่งคือถ้าไปอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
1: ้แ
0: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปราณเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างเงี้ยนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อเราเพื่อ นะฮะผัดอาหารเลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาโรคแบบองค์รว
1: ม
0: และหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปันไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดเอาไว้ยังไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีน
1: ึ
0: งถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
1: ไปพร้อมคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
0: มาแก้อีกที
1: ตอนร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปานนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
0: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปานเนี่ยก็ลมปานปกติก็12เส้นนะฮะแล้วยังมีลมปานพิเศษอีกนะมีลมปานพิเศษหลายเส้นแต่เส้นลมปานเหยิงลมปานตูและเส้นลมปานปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปานย่อยลมปานหลังลมปานกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของลมปานปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปานอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะแล้วบริหารก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
1: ่
0: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะฮะ
1: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือแรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปานเพื่อกระตุ้นให้จุดลมปานพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีก
0: ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพแต่บางจุดเราก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต่อีกทีนึง
1: ต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เว
0: ้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
1: ะ
0: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมๆหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรนะคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
1: ปากเสือ
0: เหอกูหรือเหอกูเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยเรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะ
1: ได
0: ้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะเนี่ยแก้ปวดหัว
1: แก้ปวดหัวมูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถ
0: กดนวดหน่อยมันมีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยม
1: ัน
0: ทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะแล้วสมมติระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะเนี่ย
1: เราสามารถลอง
0: เราเราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เรา
1: สามารถกดลงไปข้างนี้อีกค่ะ
0: เนี่ยเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในขณะการสองข้างเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งนึงด้วยนะเป็น
1: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อ๋ออาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ล่องของไงนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดีแล้ว
0: ไม่ดีคุณนวดกดไปนะถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมัน
1: ม
0: ันจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะเกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะ ช่วงอกฉันแน่นหน้าอก
1: แน่นหน้าอก
0: หายใจไม่ค่อยดีกดกดสองจุดเลยครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณเอานิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดพอดีจุดนี้คุณกดลงไปเนี่ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานนี้ขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้ควันจากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
1: 2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะใช้แรงระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะอย่างเนี้ยนะนี่ที่ง่ายๆเราทำได้
1: ค่ะ
0: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราเขาเจ็บเป็นวัด
1: ค่ะ
0: ผมโทษนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะนี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
0: กดตรงนี้เลยครับ
1: ตรงนี้นะ
0: อยู่ล้านนอกของแขนพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
1: อ๋อตรงนี้ตรงนี้
0: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
1: เจ็บเหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ปกติ
0: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของ
0: ขับถ่ายไม่ดี
1: ขับถ
0: ่
1: าย
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดีคนใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วน
1: ะ
0: เวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ที่ง่ายๆนะครับ
1: คุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: คือนิ้วล็อกนี่นะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายใน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการล็อกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได
1: ้
0: เพราะนั้นเราดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องรู้แต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงแล้วก็ต้องใช้3ประสานมาช่วย
1: ต้องคือใช้ทั้ง3วิธีเลย
0: 3วิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมไหลเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กันนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเกี่ยวไหมเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
1: ค่ะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้วเราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
0: กดนิ้วแหละเราลองดูหน่อยการทำถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดนวดหน่อยนะแล้วก็ย้ายยาหมดก็ได้อะไรทาทาก็จะส่วนช่วย
1: แต่
0: ถ
1: ้าม
0: ันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนไม่ให้เกี่ยวกับภายในแล
1: ้
0: วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดแล้ว
1: ค
0: ่ะ
1: บางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีส่วนด้วย
1: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติเก้าจารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่านี้
1: นานกว่านั้นอีก
0: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณจะเป็นหนองหรืออักเสบนะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
1: อ
0: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ่หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่า ต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์หูชุนซีที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเคลื่อนปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมา

0: นาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและถ้วยหลุดเนี่ยน
1: ะ
0: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลอนไฟเนี่ยแค่มากแล้วก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเรื่องลมให้หลายเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของไอ้ถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: เป็นชุด
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมด
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต้องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: เป็นสุญญากาศ
1: ค่ะพออยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็จะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
1: ์
0: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
1: ค่ะ
0: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยหลุดสุดนะหยับร้อนไฟไว
1: ้
0: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากถ้วยหลุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในบนสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได
1: ้นะปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคละหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะไอ้อย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวหนังไงนูนสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: นูนสูงขึ้นเนี่ยรูขุมขนก็จะเปิดนะฮะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยก็กระตุ้นถูกกระแนกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยเซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟมันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการกระตุ้นน้ำเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับเนี่ยว่าลึงออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
1: ี
0: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะอยู่ผ่านนั้นของถ้วยหลุดหรือบางส่วน
1: มากับถ้วย
0: บางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
1: ี่
0: ยก็จะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยหลุดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะป
1: ิ
0: ดเลยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากหลัก
1: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
0: มีให้เห็นเลยครับอย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อย
1: ค่ะ
0: วางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วการคล่องหน้าไม่ดีขับตาไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื้อ
1: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่าถ้าจะวางทั่วร่างกายก็ต้องพอมี

0: ความรู้หน่อย
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
0: แต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นนไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปันแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่ว มันก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เหมือนผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเจ็บที่ไหลวางที่ไหลก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเนี่ยเป็นการเสริมสุขภาพนะฮะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีมันก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค่ะ
0: อ่ะวางแล้วเสร็จสีแดงเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อน
1: ค่ะ
0: ยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะยินก็เกี่ยวกับภายในนะหยางสูงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงอยากจะเป็นหวัดคอเจ็บอะไรพวกนี้หรือปวดหัวอันนี้จะสะท้อนออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองเหลืองหน่อยร่างกายมีความชื้นก่
1: อ
0: นแล้วถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคล้ำเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วนยังมีลิ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเนี่ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมากรอบติดอยู่บนผิวหนังแล้ว
1: ค่ะ
0: นะแล้วสารพิษนี้ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกไปจากเหงื่อและนะฮะขับออกจากเหงื่อและออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนนึงจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเราที่วางถ้วยแล้วมันสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหลาไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงนะอย่างสมมติว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายคนก็สูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ช่วยมันหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะเพราะมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะฮ
1: ะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยใน

องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะแล้วคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรแข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 4 and 9 make 6 The challenge is, guys, with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in 1 bucket Alright? So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจากเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาที่ออกสีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเช่นเหรอเนี่ย
2: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตบช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะนี่ประมาณนี้นะ
3: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บๆเท่านี
2: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianoโอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
1: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
2: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ alright เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or WhereAll right, so the following are the characteristics of which food? Clue number one, it is rich in fiber and vitamin C. It can be eaten raw or cooked using various cooking methods. But a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two, it belongsto the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three. This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today,It is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food. Clue number five. The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้ำกดได้ครับ Your answer is
4: broccoli.
2: Correct. ซึ่งคือสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับThe current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยานุสรณ์
5: พี่เบาพี่เบาน้องสาวสวยไหม
3: สวยมากครับมาถึงพวกเรา
2: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
6: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
7: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese, 600

0: meters for the people in Hong Kong and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend, and develop walkable urban spaces around the country.
1: Walking is good for your health, help reduce transportation costs, help enhance interactions between strangers, and of course, help generate income for the society. In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Bathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changkhut Street in Chiang Mai. These are great places to stroll.
2: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C. A ranking of livable cities to be used as models for national development. Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? Come on, C! Yo! Rayong Wittiakom Dai Pai. Tawa.
3: B.
4: The answer is B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
2: Your answer, B! พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cause this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with the given itemsBuild a structure that will carry as many 100-gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you both are given one piece of a 10-centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าที่ได้ให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับThe results will be tested after both teams have completed their structures. นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown
5: เริ่มปุ๊บมอวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 time's upทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆสองทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงที่3 the third bag please โอ้และดูของน้องๆระยองวิทย์นี่เริ่มจะงอๆนิดหน่อยโอเค your sixth bag please

น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆ

0: จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกัน
3: หลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับ
0: และเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmed by English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer on your first attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสตีมเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาศาสตร์รับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆRyongเนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
4: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอมั้ยครับ
5: So we will give you a hug. Love you.
6: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
7: Wow, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sathakam District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
8: The bass is an important livestock of Phanom Sathakam District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
7: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why they're so well equipped with these huge helmets on.
8: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size. the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
0: Why are the bass in Phnom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike the bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. Pana? C! You! สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบกันว่า
5: C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in size.
0: Your answer? C! Incorrect! ผิดนะครับว่ามา
5: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
0: D! Your answer? Correct!
3: เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
0: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
3: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
0: 5 4 3 2 1 Time's up
3: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2 อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2 อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
0: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
2: จับ
0: เอาละสิ
4: เอาเยอะๆเลย
0: เอาปล่อยได้นี่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number 2. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number 3. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
5: Novak Djokovic.
0: Your answer. Correct! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมใจเย็นนะใจเย็นนะโอ๊ยโอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเลยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles Grand Slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016 นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย Clue number 4 says in the final match of the 2012 Australian Open he played against Rafael Nadal for 5 hours นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือว่า he is the player to have defeated Roger Federer in all the 4 Grand Slam tournaments and vice versa ในทางกลับกัน Roger Federer ก็เคยชนะเขา4 Grand Slam เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆสาธิตมาชอเลยครับสรุปคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆสาธิตมช.นะครับสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับด้วย300คะแนนเพราะฉะนั้นเอากลับบ้านไป3แต้มน้องๆสาธิตจุฬานะครับจากเกมการแข่งขันนี้จบไปที่100คะแนนไม่ได้แต้มกลับไปนะจ๊ะเวลาหมดเวลากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆทั้ง5โรงเรียนกันได้ตลอดและในครั้งหน้ายังมีความสนุกสนานและความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างคับข้างแน่นอนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: 81 childrenThere is one children who is diagnosed with autism. So it has been very prevalent in Thailand now. My research is on the DIR floor time in the clinic. The DIR is a new way intervention of the children with autism and other special needs, all the children like Down syndrome and all developmental delay children. DIR is the flip side, the model. In the past, when we work with the children, we only teach children, ask them to do things of what we structure and then give the external motivation like snack,or something like external. But we found that the children cannot generalize what was taught into the real world. So now we look at the internal motivation of the child, and it is a parent implemented model that the parent can do at home. And also it is a play based. Because what we emphasis on is the relationshipbetween the parents and the child. And that's the key to the child development. And also we look at the brain that is different from each child with special need. They are different from each other. So parent has to know what the difference of their child. And then how to play, how to use the activities in daily living.To help the child climbing the developmental ladders. The first step of the research is that we teach the parents of the model of the DIR floor time that has been adopted into the Thai culture. And then the parents come to the clinic a month, and then they will coach, and then they will structure of the plan of how to work with the children at home. And then they work at home with the children for around 14 hours per week. And then they come back to see us every month. Yeah, and that's the process. And then we monitor the progress of the child in terms of the emotional development and also other area of development in terms of the language and the play and the, all the other area of development. So we look at around 50 children of autism spectrum disorder. and with

0: variety of severities, and we found that one-fourth of them has been able to normalize as other children and be able to go back into school. And this one-fourth of the child is the child who is in the high function level or in around the moderate level. They can go back into the school and then they will be able to adapt with other children. And that was amazing to see that. But the basic part is the most important, the relationship in the family.
1: ที่เมื่อก่อนนี่ก็จะโวยวายมากๆแต่ตอนนี้แบบมันเหมือนเขายิ้มแย้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมันได้ผลกับเด็กๆทั้งสองคนนะคะมีความสุขที่สุดต้องขอขอบคุณคุณหมอขอขอบคุณที่มีสถาบันบำบัดเด็กๆพวกนี
2: ้จะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีคนตั้งใจอยากจะลองศึกษาหรือว่าลองเปลี่ยนแปลงการเล่นหรือการฝึกอีกมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอะค่ะที่สามารถช่วยให้เด็กดีขึ้นได้แล้วก็อีกอันนึงให้เข้ากับสโลแกนของที่นี่ก็คือเด็กดีขึ้นผู้ใหญ่ทำได้ค่ะ
0: I'm so happy that now we get the funding from the Research Institute of Thailand to distribute this knowledge into the community, into the 5 hospitals in the community in Thailand. So we got a big project on that, and we are now doing the videotape and everything to translate the model and the parents of the middle class in this institute.Into the community of Thailand, and that is the most of my dream.

0: ทำนาจึงต้องรอน้ำฝนได้โครงการของในหลวงท่านนะครับขุดคลองชลประทานเส้นนี้ขึ้นมาแก่งคอยบ้านหมอเลยเปลี่ยนอาชีพจากที่ไม่เคยทำนาปังครับก็ทั้งมาทำนาปังนาปี
1: คลองส่งน้ำจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือสายธารที่พลิกฟื้นไร่นาของผู้ใหญ่สำลิดให้เขียวชอุ่มออกดอกออกผลและความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ผู้ใหญ่สำลิดนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงที่ดินทำกินบนพื้นที่20ไร่รอบบริเวณบ้านใช้ทำนาบ่อเลี้ยงปลา2บ่อเลี้ยงวัวหมูเป็ดและไก่มีแปลงพืชผักสวนครัวเกือบ10ชนิดทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้แทนน้ำยาเคมีกว่า10ปีที่เดินตามแนวพระราชดำริผลที่เกิดชัดเจนคือความเป็นอยู่ดีขึ้นมีกินมีใช้อย่างพอเพียงอีกไม่นานบ้านของเกษตรกรไทยคนนี้จะเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านตามความตั้งใจของผู้ใหญ่สำลิดเพื่อตอบแทนน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว
0: ผมยอมรับว่าท่านเก่งท่านทรงเล็งเห็นสมกรเหตุนี้มากแต่ก็ว่าท่านยังไม่ทรงไม่เหนื่อยงานผมก็ไม่เหนื่อยงานตามท่านนะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนต์โสธิทัศน์นะครับผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราเนี่ย

0: โดยเริ่มต้นเนี่ยคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยหรือขัดเกลาอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากความเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเราก็มาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ที่ท่านได้ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่จะให้เป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเนี่ยจะให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยแนวทางที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดทำหรือแก้ไขอะไรกันยังไงครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติ
0: ครับ
1: ในส่วนของเด็กเยาวชน
0: ครับ
1: ก็ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านซึ่งผมพอจำได้ในสาระสำคัญนะครับ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่28มกราคม2495
0: ครับ
1: พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่างานนี้เป็นงานใหญ
0: ่ครับ
1: งานใหม่และงานยุ่งยาก
0: ครับ
1: เพราะมันไม่ใช่เรื่องของการศาลเท่านั้น
0: ครับ
1: แต่ยังเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะฮะทางด้านจิตวิทยา
0: ครับ
1: หรือจิตแพทย์ก็แล้วแต่นะคร
0: ับ
1: จากกระแสพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านเน
0: ี่
1: ยจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้คำสำคัญอีก3คำนะ
0: ครับ
1: งานของศาลเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะเด็กเนี่ยจะต้องเด็กเยาวชนจะต้องเป็น
0: ผู้ใหญ่
1: ผู้ใหญ
0: ่ครับใช่ครับ
1: ในวันหน้าถ้าเด็กเยาวชนไม่แข็งแรง
0: ครับ
1: ไม่อบอุ่นนะฮะไม่มีความรู้ไม่เก่งดีสุข
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะเขาก็จะมีปัญหาตอนโตขึ้นมาพระองค์ท่านก็
0: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา
1: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาพระองค์ท่านก็เลยพระองค์ท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในความปีชาสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็คือว่าเข้าใจว่างานของศาลแต่ก่อนศาลยุติธรรมก็จะตัดสินคดีใช่ไหม
0: รวมกันอยู่
1: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ
0: ่ครับใช่ครับ
1: นะแต่พอมันเป็นเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อน
0: ใช่ครับ
1: เพราะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นครอบครัวเข้าใจในเรื่องของความเป็นแม
0: ่
1: เด็กพ่อ
0: ความสัมพันธ์ในครอบคร
1: ั
0: ว
1: เนี่ยต้องเข้าใจฉะนั้นศาลจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่จะทำงานด้วยตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ใช่ไหมเพราะงานนี้มันเป็นงานใหญ่งานใหญ่พระองค์ท่านหมายถึงว่าต้องทำประเทศ
0: ครับ
1: ฮะไม่ใช่ศาลเด็กเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตัดสินคดีเด็กเยาวชนมีอยู่แห่งเดียวสมมตินะฮะ
0: ครับ
1: ทั่วประเทศจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีศาลคดีเด็กและเยาวชนไม่ได
0: ้
1: พระองค์ท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าจะเป็นงานใหญ่ที่ศาลยุติธรรมต้องทำครบซึ่งศาลยุติธรรมเราทำเปิดศาลคดีเด็กศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยครบเมื่อประมาณ2549
0: อ๋อหลายปีมาแล้วครบทั่ว
1: ครบทั่วทุกจังหวัด77 76 70 71จังหวัดนะ
0: ครับแล้วอำเภอไกลๆมีศาลมั้ยฮะสมมุติว่าทุ่งสงเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ก็ต้องมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ยังไม่มีไป
1: ครับแต่เดิมนี้มีไม่กี่ศาลศาลคดีศาลเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงใหม่ทางใต้ก็สงขลาสุราษฎร์ธานีขึ้นไปข้างบนก็อุดรขอนแก่น
0: แต่ตอนนี้สรุปความว่า
1: ครบหมด
0: ทุกจังหวัดมีหมดแล้ว
1: ครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่ต้องทำทั้งประเทศเป็นงานใหม่เพราะศาลไม่เคยตัดสินคดีที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เป็นงานที่ยุ่งยากยุ่งยากหมายถึงว่ายุ่งยากคือมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหมคุณธนชาติก็ได้เป็นคณะกรรมการ
0: ผมเคยเป็นกรรมการยกร่างพรบกฎหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
1: ก็ออกมาเมื่อปี2553
0: ฉบับปัจจุบันนะครับผมเป็นกรรมการยกร่างอยู่
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นถึงสิ่งที่เราเห็นความบกพร่องในฉบับก่อนนะครับมาจนมาเป็นฉบับใหม่เนี่ยมันเห็นความบกพร่องเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปจนทำให้มันสมบูรณ์ได้เยอะปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงความคือที่เขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะกระทบเขานะคร
1: ับครับก็ในทางด้านการแพทย์หรือคุณหมอเนี่ยผมเคยได้ฟังได้เคยไปอบรมเนี่ยคุณหมอบอกว่าวุฒิภาวะของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยจะมีเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยคุณธนชาติทราบไหมฮะเมื่อไหร
0: ่นั่นน่ะสิ
1: คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบ
0: ครับ
1: ถึง25วุฒิภาวะก็คือสามารถ
0: เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในการตัดสินใจ
1: ที่เราเรียกว่าเบญจเพสไง
0: ครับเบญจเพส
1: ฉะนั้นเมื่อเข้าวัยเบญจเพสเนี่ยเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจคุณหมอใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว
1: อันไหนที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย
0: เริ่มรู้ด้วยตัวเอง
1: ไม่ทำ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันจะไปสุดๆตอน25เนี่ยคื

0: ไม่ทำแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของเด็กเนี่ยตอนนี้มันอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
1: ์มันแวดล้อมด้วยครับ
0: อินเทอร์เน็ตมีเดียต่างๆเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาต้องเป็นคนที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีคุณหมอที่กรมสุขภาพจิตเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิดีแต่ก่อนเขาเรียกอะไรวิดีโอลามก
1: อ๋อครับครับ
0: วิดีโอลามกเนี่ยเขาไปทำเขาไปสำรวจเลยว่าอะไรที่ขายดีที่สุด
1: นี่เป็นงานวิจัยเลย
0: เป็นงานวิจัย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าที่ขายดีที่สุดก็คือวิดีโอที่เกี่ยวกับการกระทำกับเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิง
1: oh. อ
0: ายุแค่8ขวบ
1: ครับ
0: นะฉะนั้นวิดีโอนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กเยาวชนมาดู
1: นะฮะ
0: จะไม่เห็นภาพว่าเด็กผู้หญิงที่8ขวบเนี่ยในวิดีโอนี้เขาจะทุรนทุรายเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแอคชั่นใช่มั้ย acting
1: ครับ
0: ให้เห็นว่ามีความสุข
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: ซึ่งมันไม่ใช่
0: ใช่เด็กเยาวชนที่ไปดูวิดีโอลามกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำแล้วเด็กคนนี้มีความสุขถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยการวิจัยว่าหรือหาสาเหตุการทำความผิดเนี่ยจะต้องเข้าไปดูลึกซึ้งหน่อยว่าเขาทำผิดเพราะว่าม
1: ีพื้นฐานจากอะไร
0: มีเหตุอะไรครอบครัวหรือแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าไปดูอย่างนี้หรือว่าคุณหมอเขาวิจัยมาว่าเราใช้คำศัพท์กฎหมายว่ามีเถื่อนจิตเป็นโจร
1: ครับ
0: จริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยมีแค่ 5% ฉะนั้นเราเห็นเด็กเยาวชนโหเดี๋ยวนี้ทำความผิดเหมือนผู้ใหญ่แล้ว
1: รุนแรง
0: โซมฆ่าร
1: ุนแรง
0: ฆ่าป้นฆ่าแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์ก็มองว่าเป็นผู้ป่วย
1: ครับ
0: ฉะนั้นในชุมชนในครอบครัวเองเนี่ยมองลูกหลานของท่านเอง
1: ครับ
0: ว่าเป็นผู้ป่วยไหมถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปรักษาอย่างเช่นยาเสพติดเอาไปบำบัดแต่ถ้ามองว่าเป็นคนเลวก็ต้องแจ้งตำรวจ
1: ต้องรักษาอีกแบบดี
0: ใช่ไหมฮะก็ต้องไปอีกก็คือต้องเอาไปอยู่ในศูนย์ฝึก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลก็ได้น้อมนำนะฮะและจริงหน่วยงานกระบวนการที่ทำเราก็ตื่นตัว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
1: ฉบับใหม
0: ่ฉบับใหม่เมื่อปี2553มาซึ่งในกฎหมายฉบับนี้อย่างที่คุณธนชาติบอกว่ามันมีความบกพร่องในกฎหมายเก่า
1: ครับ
0: ที่เห็นชัดก็คือว่าเวลาเราเอาเด็กเยาวชนที่เขาพอจะกลับตัวได้เพราะว่าเด็กเยาวชนบางคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงสุดๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยจะต้องอยู่ศูนย์ฝึก
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแค่กลางๆหรือว่าอ่อนๆสามารถแก้ไขได้มั้ย
1: พอจะแก้ไขกันได้ก็เอาไปแก้ไข
0: เอาไปแก้ไขแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็คือเปิดโอกาส
1: ให้มาก
0: ถ้าเด็กรู้สำนึก
1: ครับ
0: นะฮะผู้เสียหายยินยอม
1: ได้พูดคุย
0: คดีไม่ได้โทษจำคุกไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: เขาเอาเด็กเยาวชนเนี้ยเข้าอบรมอาจจะเป็นปัญหาทางกายเขาไหมเขามีกายร่างกายบกพร่องไหมหรือว่าเป็นปัญหาทางจิตใจบางคนก็มีปัญหาจิตใจผมเคยอ่านรายงานของข้อเท็จจริงของเด็กเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นปล่อยลูกอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเลี้ยงหลานไม่ทันหรอกแล้วเด็กสมัยนี้ใช่ไหมฮะจะมีสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ชัก
1: เอาไม่อยู
0: ่เข้าไป
1: ผู้ใหญ่เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าชุมชนเข้าใจ
1: ครับ
0: ต้องหากิจกรรมให้เขา
1: คร
0: ับ กิจกรรมสร้างให้เด็กเนี่ยเขาได้ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: หากิจกรรมในชุมชนในหมู่บ้านให้เขาทำเพราะเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมก็จึงมีคำกล่าวว่าบวรกับบรมบ
1: ้
0: านวัดโรงเรียนบ้านมัสยิดโรงเรียน
1: ครับ
0: ฉะนั้น3หน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมามีเหตุผลมีความคุ้มกันใช่ไหมมีคุณธรรม
1: ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ผมว่าปัญหาของครอบครัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อแม่อยู่กับลูกให้เวลากับลูกบ้างจริงๆอ่ะวันละชั่วโมงก็พอนะ
1: ครับ
0: บางครอบครัวเนี่ยผมเข้าใจต้องไปทำงาน
1: คือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาฮะ
0: เพราะว่าด้านเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: เราลืมสังคม
1: คือพอเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยเราก็ยึดเรื่องเศรษฐกิจยังไงมันเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบไปละ
0: นึกถึงปากท้องก่อน
1: ปากท้องปากท้องเป็นหลักในสังคมพอกลับมาปุ๊บค่ำมืดแล้ว
0: นอนดีกว่า
1: ต้องนอนละตื่นเช้าขึ้นมาอีกไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกไม่มีเวลาไม่ได้พบเจอไม่คือหลายครอบครัวมันเป็นอย่างนี้คือเรามุ่งเน้นไปเรื่องโอ้โหต้องไป

0: หาเงินหาทองมากินไว้ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาแต่ละครอบครัวนะถ้าได้ซึมซับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปผมว่าอาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่ได้ไปอบรมบุคลิกของลูก
1: ก็คุณหมอก็บอกว่าขอวันละแค่ชั่วโมงจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยขอพ่อแม่พูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขา
0: ครับ
1: ทำความเข้าใจกับเขาบ้างคือเหมือนเอาเขาใจเขามาใส่ใจเรา
0: ครับ
1: พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกก็อยากบอกแต่พ่อแม่มาเจอหน้าทีไรพ่อแม่ด่าตลอด
0: เหมือน
1: เขาก็ไปหาเพื่อน
0: เหมือนกับกันไว้เลย
1: ใช่ฉะนั้นในชุมในครอบครัวเขาเองมันก็ไม่มีความสันติสุขแล
0: ้
1: วไม่มีความสงบสุขเขาก็ต้องไปหาข้างนอก
0: ครับ
1: แล้วก็พ่อแม่ก็ควรจะให้ในสิ่งที่มันอย่างคุณธรรมนอกจากความรู
0: ้
1: การศึกษาใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุเสมอไปผมว
0: ่
1: าผมหลายครอบครัวที่ผมเคยทำกิจกรรมเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถุอ่ะ
0: ครับ
1: นะพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆที่เป็นเนี่ยไม่ต้องการ
0: เขาอยากจะได้ความอบอุ่น
1: อุ่น
0: อยากจะได
1: ้ความชื่นชม
0: เอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ครับถามเขาสักนิดหน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมหรืออะไรต่างพ่อแม่ไม่มี
0: ครับ
1: อันนี้ขาดการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธีมันก็เลยเกิดปัญหาในครอบครัวเขาเองพอเกิดปัญหาครอบครัวเขาเองลูกคนนี้ไปขโมยของเพื่อนบ้านเกิดปัญหาขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องมาดูกันอีกต้องดำเนินคดี
0: พ่อแม่ก็ขัดแย้งกันเอง
1: แล้วเองทะเลาะกันอีก
0: ทะเลาะกันอีกครับกำลังเริ่มสนุกเลยนะครับว่าเราจะแก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนี้อย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2รายการนะครับ
1: ความเพียรก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมนี้ได้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำ
0: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับท่านอาจารย์สุริยนต์นะครับในช่วงที่2ครับอาจารย์ครับก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนะครับตามที่พรบเด็กฉบับใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเริ่มอะไรกันยังไงครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ที่คุณธนชาติได้มีโอกาสเข้าเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนหลักการเยอะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขามองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่มเนี่ย
0: ครับ
1: นะเราก็จะมีการตรวจสอบการจับว่าเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหมนะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน
0: ครับ
1: สาเหตุตรงนี้มันเนื่องมาจากเขามองทางด้านครอบครัวว่าเด็กเยาวชนเนี่ยนะฮะถ้าหากจะให้เติบโตได้เนี่ยการไปอยู่ในศูนย์ฝึก
0: ครับ
1: มันไม่มีความอบอุ่นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยไม
0: ่
1: มีญาติพี่น้องอยู่ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
0: ครับ
1: แต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีพร้อมในครอบครัวนั้น
0: ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
1: แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าถ้าเด็กเยาวชนคนนั้นที่กระทำความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มีไม่ไปก่อเหตุร้าย
0: ครับ
1: ถ้าดูแล้วศาลเห็นว่าตรวจสอบแล้วอ่ะไต่สวนแล้วไม่ไปก่อเหตุร้ายศาลก็จะคืนตัวให้กับพ่อแม่
0: ให้ผู้ปกครองไปดูแล
1: กลับไปดูแลอันนี้เป็นหลักการใหม่ซึ่งกฎหมายเดิมนี่ไม่มี
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นหลักการที่ทั่วโลก
0: ยอม
1: รับกันใช้กันนะฮะอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญประเด็นที่หนึ่งที่จับเด็กเยาวชนมาแล้วต้องปล่อยให้ไปอยู่กับพ่อแม่ถ้าปล่อยได้หรือว่ามีองค์กร
0: อันนี้ถกเถียงกันมากตอนล่างนะฮะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับประเด็นนี้ถกเถียงกันมากแต่สรุปรวมแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้
1: คร
0: ับยึดสากล
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งด่านแรก
0: ครับ
1: พอหลังจะผ่านด่านแรกนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อพนักงานในการจะต้องฟ้องนะก็มีมาตรการพิเศษในการดำเนินคดีอาญาแทนการดำเนินคดีอาญา
0: ใช่ครับใช่
1: มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญมี2ช่วงคือก่อนฟ้องนะแล้วก็เมื่อฟ้องคดีแล้วก่อนฟ้องเนี่ยก็จะทำในสถานพินิจหมายถึงว่าถ้าเด็กเยาวชนนั้นเนี่ยเขาทำผิดไปโดยเขารู้สำนึกนะรู้สำนึกหมายความว่ารู้ว่าเขาทำไม่ดีไป
0: รู้สึกตัวว่าผิด
1: รู้สึกตัวว่าผิดแต่อาจจะไม่ได้รับสารภาพก็ตามรู้ว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาก็ทำไปแล้วอยากจะขอโทษขอขมาผู้เสียหายนะ
0: อันนี้ก็สำนึกได้แล้ว
1: สำนึกได้แล้
0: ว
1: ก็มีการที่สถานพินิจทางผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งก็จะดำเนินการแต่จำกัดไว้อโทษจำคุกไม่เกิน5ปี
0: ครับ
1: นะถ้าคดีมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องรอในชั้นฟ้องแล้วซึ่งพอมาในชั้นฟ้องแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยก็มาถึงชั้นศาลชั้นศาลก็จำกัดไว้โทษจำคุกไม่เกิน20ปีสามารถที่จะ ทำกระบวนการเขาเรียกว่า restorative justice ก็คือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยกระบวนการนี้จริงๆง่ายๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะฮะส่วนหนึ่งก็คือตัวฝ่ายจำเลยหรือเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายอีกส่วนที่ส

0: การแก้ไขบำบัดเขายังไง
1: ให้สังคมนั้นรับผิดชอบ
0: ให้สังคมนั้นช่วยมาออกแบบ
1: ให้มันมีส่วนรับผิดชอบใน
0: การออกแบบนี่ก็เป็นกระบวนการ
1: คร
0: ับเรียกกระบวนการประสานการประชุมมาพูดคุย
1: ค
0: ล้ายๆไกลเกลี่ยแต่ไม่ใช่ไกลเกลี่ยเนี่ยบางคนชอบพูดว่าไกลเกลี่ยให้มันจบๆกันไปแต่การทำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรืออาเจที่เราเรียกย่อเน
1: ี่
0: ยมันลึกซึ้งกว่า
1: อันนี้ก็พึงพอใจกันทุกฝ่าย
0: ครับ
1: สาระสำคัญหลักผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมเนี่ยชุมชนเนี่ยมันต้องเห็นชอบเป็นหลักเลยนะสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมามันแค่ต่างฝ่ายต่างยอมกันจบกันไปแต่ว่าสังคมล่ะยังไม่นึกถึงสังคมเพราะพรบฉบับนี้ผมมองว่าเขามองเรื่องสังคมให้สังคมก็มามีส่วนรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
0: เพราะว่าเรามักจะได้ยินตอนผมอยู่เยาวชนสตูลเป็นหัวหน้าเนี่ยชาวบ้านก็บอกปล่อยไม่อีกแล้วศาลปล่อยไปอีกแล้วปล่อยเด็กเยาวชนใช่ไหมเฮ้ยเด็กคนนี้มันลักทรัพย์บ้านไม่ปล่อยไปอีกแล้วเด็กคนนี้ทำผิดอย่างนั้นปล่อยไปอีกแล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเมื่อยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์ครับ
0: จนกว่าศาลจะตัดสินแต่ยิ่งกระบวนการนี้อย่างที่ในคุยไปในเบรกที่แล้วว่าเด็กเยาวชนกระทำความผิดนี้มันมีสาเหตุปัจจัยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไร
1: คร
0: อบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นผมเคยทำโครงการค่ายซึ่งคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยของกรมสุขภาพ
1: ไปถึงโครงการค่าย
0: เยาวชน
1: ค่ายเยาวชน
0: ค่ายครอบครัวสีขาวค่ายครอบครัวอบอุ่นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไปตามตรงกับที่คุณหมอท่านหนึ่งของกรมสุขภาพจิตบอกไว้ว่าทำไมศาลเยาวชนไม่มีค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวคือเอาเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดที่ต้องถูกฟ้องที่ศาลกับพ่อหรือแม่ที่เป็นปัญหาก
1: ันอยู่นะฮะ
0: เพราะผมเคยทำค่ายอยู่ค่ายหนึ่งที่สตูล
1: ครับ
0: พอผมไปบรรยายให้เด็กเยาวชนฟังเด็กนี่ผมยังจำได้เพราะเด็กพูดว่าคุณพ่อเด็กเรียกผมว่าพ่อคุณพ่อครับทำไมไม่เอาพ่อหรือแม่ผมมาด้วย
1: ครับ
0: เพราะผู้ใหญ่มองว่าเด็กเยาวชนที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันคือตัวปัญหา
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าอ่านรายงานสถานพินิจหรือรายงานข้อที่จริงทั้งหมดไม่ใช่เด็กเยาวชนเท่านั้น
1: มันมีองค์ประกอบอื่นของสังคมเยอะ
0: มากครับเด็กเลยทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นเด็กที่จะต้องมาอยู่ในศูนย์ฝึกที่ต้องอยู่กับกันซึ่งในนั้นเนี่ย
1: เกือบจะเสียคนใช
0: ่ฉะนั้นถ้าเด็กเยาวชนคุณอยู่ข้างนอกสถานฝึกอบรมแบบเปิดได้เนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี
1: ่
0: ยเราไม่ควรเอาเขาไปอยู่แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องอยู่เพราะมีอันตรายก
1: ็
0: ให้เขาอยู่โดยเราก็ใช้การค่ายครอบครัวเนี่ยให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: พ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยไม่เคยแม้แต่กอดลูกแล้วเราทำกิจกรรมนี้ร้องไห้เลยพ่อแม่กับลูกร้อง
1: ลูกโตมาแล้วเพิ่งจะมากอดกันตอนที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที
1: ่อันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ
0: ่สิ่งที่คุณหมอบอกเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมอย่างนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: เขาได้มีโอกาสมาสื่อสารกันว่าที่พ่อแม่เข้าใจลูกนั้นจริงๆมันผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วลูกเข้าใจพ่อแม่ว่าไม่รักนะจริงๆก็ผิดนะ
1: ครับ
0: เพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรือลูกคนใดไม่รักพ่อแม่หรือรักครอบครัวของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่พอสังคมเราเริ่มห่างพ่อแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมความห่างมันยิ่งมากขึ้นเราเป็นลูกเราคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่เคยกอดเราไม่เคยพูดเราดีๆเลย อะไร
1: คือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกก็ไม่เข้าใจบอกว่าพ่อแม่ไม่ดูแลไม่เอาใส่ใจไม่ เหมือนทิ้งขว้างลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาในฝ้าของพ่อแม่เนี่ยก็มองเศรษฐกิจเรามันต้อง
0: หาตังค์
1: มาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่สบายนะฮะคือพอความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยพ่อแม่แล้วก็ลูกเข้าใจคนละทางปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกความไม่ลงตัวของความพอเพียง
0: ไม่ลงรอยกัน
1: มันไม่ลงตัวกันมันไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดจะทำให้ลงตัวทำยังไง ก็แนวทางที่พระองค์ท่านได้กำหนดไว้ว่าความมันเหมาะมันควรความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ถ้ายึดหลักอันนี้ได้ผมเชื่อว่าทั้งเด็กและพ่อแม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเยาวชนได้มีเขาเรียกอะไรนะ
1: ม
0: ีรอยด่าง
1: มันพอไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนโดนตราไว้อะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าเอ้ยคนนี้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ก็ตรงนี้
1: เราต้องป้องกันเอาไว้
0: ขอบคุณ
1: กฎหมายฉบับนี้
0: คุณธนชาติว่าพอออกกฎหมาย

0: ฉบับนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยพอเราทําค่ายครอบครัวเสร็จเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยยังต้องมีตราบาปก็คือศาลยังต้องตัดสินว่ามีความผิดแต่ให้รอการลงโทษให้คุมประพฤติให้ทํางานบริการสังคมกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่
1: เนี่ย
0: นะ
1: รอยด่างในชี
0: ก
1: วิ
0: ็
1: ต
0: ต้
1: เ
0: อ
1: ก
0: ง
1: ิด
0: มี
1: ขึ้น
0: อย
1: แล
0: ู
1: ้
0: ่
1: ว
0: แต่ถ้าหากเขาทำกระบวนการ restorative justice หรือว่ากระบวนการแก้ไขหมวดฟื้นฟูเสร็จเนี่ยแล้วก็ทําตามแผนที่สามฝ่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ออกแบบไว้นะว่าเขาจะไม่ทําผิดแล้วนะเขาจะไม่ไปเสพยานะเขาจะไม่เขาจะเรียนหนังสือนะเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะรักพ่อแม่รักครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเด็กเยาวชนทําตามเงื่อนไขนั้นครบเนี่ยศาลไม่จําต้องตัดสินหรือยุติคดีหรือจําหน่ายคดีออกไปจากสารระบบได้เลยแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปทํากิจกรรมตามที่ผู้ประสานการประชุมกระหนบกําหนดไว้ซึ่งตรงเนี้ยไม่มีรอยบาปงั้นเด็กเยาวชนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปสมัครงานราชการเอกชนก็จะไม่มีผลของคดีติดตัวเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากเหมือนกัน
0: กว่าจะผ่าน
1: กว่าจะผ่านอันนี้เพราะว่าฝ่ายโน้นว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้ว่าอย่างโอ้โหถกเถียงกันมากเหลือเกินนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนที่มันมีคดีความของเด็กนะฮะไปสู่ศาลกับส่วนที่มันลดลงเนี่ยมันแตกต่างกันเหมือนเมื่อก่อนเยอะไหมฮะ
0: แตกต่าง
1: ใช้แนวทางอย่างนี้ครับ
0: เดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยถ้าจะฟังงานวิจัยของคุณหมอเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดจะอายุน้อยลงเรื่อยๆจากเดิมสมัยผมเป็นเมื่อปี50ผมเป็นหัวหน้าเยาวชนสตูลเนี่ยเด็กเยาวชนที่จะทำความผิดก็อาจจะอายุ15 16 17ไม่เกิน18
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนจะอายุต่ำลงไปเรื่อย14 13 12 11 10แล้วเด็กเยาวชนที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายที่ถูก
1: ก็ลดลง
0: กระทำชำเราก็จะลดลงเรื่อย
1: ๆอายุลดลง
0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่ามันทางก
1: ับ
0: ภาวะของเขา
1: คือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมองอยู่ได้อยู่อย่างหนึ่งนะผมว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมคือพอสังคมของเราเนี่ยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาสิ่งล่อใจคือง่ายมากในณปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะเข้าหาสิ่งล่อใจได้ง่ายเด็กมันทำให้อายุของเด็กเนี่ยน้อยลงเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งคนทำผิดทั้งคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันลดลงผมว่ามาจากส่วนนี้
0: คุณธนชาติก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวมีเด็กแว้นเด็กสก้อยถ่ายคลิปตบ
1: เยอะ
0: ตีกันทั้งด้านทางด้านเพศด้านอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแต่ตรงนี้ถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายังใช้ได้นะฮะ
1: ใช้ได้ฮะ
0: เพราะว่าม
1: ันประยุกต
0: ์มีเหตุผลมีความรอบรู้พอประมาณผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปแตะพวกวิดีโอลามกไม่เคยดูเลย
1: ครับ
0: ทำได้เราทำได้ไหมมันอยู่ที่เราจิตใจเรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับจิตใจเราถ้าเราตั้งมั่นมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเด็กเยาวชน
1: ทุกคนเนี่ยผมว่า
0: เด็กเยาวชนเนี่ยมีพลังแต่เราต้องผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าชุมชนเนี่ยต้องให้พลังชื่นชมเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้ดุด่าเขาว่าเขาเราต้องชื่นชมแล้วให้โอกาสเขาที่จะผลักดันให้เขามีการศึกษามีอาชีพนะมีการงานที่ดีเขาจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้น
1: คือถ้ามองแล้วก็คือว่าในส่วนของสังคมเองที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เขาอ่ะได้มีพื้นที่ของตัวเองสังคมก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ที่เขาได้มายืนอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะเห็นภาพได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของในครอบครัว
0: ครับ
1: ปัญหาของในชุมชนที่ผู้ใหญ่ที่ชุมชนเนี่ยไม่ยอมรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าทําไมเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เขาไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นจากหลักๆก็คือในครอบครัวแหละ
0: ครับถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน
1: ครับ
0: พ่อแม่ไม่ตบตีกัน
1: เด็กไม่มีหนา
0: ใช่ไหมเด็กก็จะไม่มีหนาแต่พ่อแม่เห็นภาพซ้ำ
1: ๆครับ
0: แม่พ่อก็ตีแม่ก็ด่าพ่อ
1: ครับ
0: ทะเลาะกันตลอดเนี่ยจนแยกทางกัน
1: ครับ
0: ผมอ่านรายงานสถานพินิจเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ที่แยกทางกันเนี่ยสมมติว่า100%เนี่ยเกินครึ่ง
1: ครับอันนี้คือปัญหา
0: แยกทาง
1: พอดีเราก็จะหมดเวลาครับอาจารย
0: ์ครับ
1: สรุปสั้นๆสักนิดนึงนะครับ
0: ครับก็อยากจะฝากท่านคุณผู้ชมไว้ว่าช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ไม่ลงโทษเพื่อวันนี้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดว่าศาลเยาวชนจะทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้ทางภาคส่วนอื่นไม่ว่าเป็นภาคประชาสังคมภาคราชการหรือทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสทางเด็กและเยาวชนและครอบครัวเนี่ยได้ให้มีความสันติสุขกั

0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ศาลก็เป็นด่านสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะช่วยเหลือพวกท่านให้ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสันติสุขครับ
0: ครับก็โดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์นะครับในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน อย่างน้อยก็เราได้เห็นถึงสามเหลี่ยมว่าสังคมเนี่ยมันจะช่วยเหลือปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุริยนต์สนธิทัศน์นะครับที่ได้มาให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามา
1: วันนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้มันในอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
0: ครับ
1: ใช่ไหมโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
0: ์มัน
1: มองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่ม
0: ครับ
1: จะมีการตรวจสอบการจับเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหมนะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยมันมีสาเหตุปัจจัยเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็กMorning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าแล้วก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย

0: ัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ทนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
0: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
2: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
0: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
4: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
6: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ่มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
7: พี่ฮาร์ทกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
5: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
4: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
4: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
0: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์
0: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากับ
9: ต้อนรับแขกมาแล้ว
10: บ้า
11: Where are you from?
12: England.
11: Oh,
12: my name is
5: Tom. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
7: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
3: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
4: Are you all ready?
2: Ready?
4: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
4: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นร

0: นะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทําได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนําในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สําคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นําทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
2: ready
1: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
2: ส
1: ู้ไม่สู้
2: สู้
1: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
3: Hello everybody
4: Hello
3: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
5: But you know, I think it's the biggest island of in
3: yes,
5: Thailand.
3: Yes, it's half
5: right?
3: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
3: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
6: Okay, it's a deal. I will come.
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
3: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
8: ๆ Hello my name is Prem I'm from นครราชสีมา the northeast of Thailand
0: Prem
9: and do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
8: seldom
7: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
9: Why
8: When I am young I want my mother to pick
10: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
8: This is the first time I was a guide so I feel excited
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
1: ไปดูคนต่อไป
0: ครับ
11: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my region in Thailand I'm from Central region and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
9: so how do you like to study English because your English is quite nice
11: Really?
5: Yes.
11: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
11: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
12: ค่ะ
7: แม่น้องตุนประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
12: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang MaiYeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
5: Yes, and what about food?
13: Food?
5: Yes.
13: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
12: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
13: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
7: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
0: ซึ่
2: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
4: Siam or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
6: Okay.
4: Okay, let's go.
14: Hey, everybody.Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat. ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนพลาดก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
13: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
4: How sweet?
13: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
6: Are you made it?
13: Thai people can
6: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch it.
13: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
13: If you can eat plastic.
4: Yeah.
6: In old Thailand.
13: Yeah.
6: You make in old Thailand.
13: Yeah.
4: Fruits.
13: Fruits.
4: Fruit.
13: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making
13: sweet?
4: But, what's the flavor? Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it says a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
6: Okay.
4: Let's go.
13: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
6: but it is fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
10: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ่
1: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Phalam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: Yeah but next we have to go to Thania Chang
6: home
2: and elephant
5: the home of elephant
2: yeah Thania
6: Chang
3: what are you doing there
6: With a bike or?
5: Yes with a bike
2: Yeah.
5: We go ride a bike to Thania Chang.
2: Yes. Yes. So let's go.
5: Let's go. Everyone want to go to Thania Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, yeah. before going.
5: Sorry.
8: Can I stay to take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปฉันซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพระเนตรช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพระเนตรช้างได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
11: Cat?
12: You have?
13: Patrice, yes.
10: Okay, okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
14: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพะเนียดช้างพอไปพะเนียดอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
15: Do I get the food from them later?
10: Oh,
15: no.
10: อยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
15: Do I get the food from them later?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น
9: ้
7: อง
9: เล็กสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: when I am young
9: when I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
9: ดีมากนะคะ
6: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
6: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
12: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
13: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
17: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
18: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกัน How's life?
13: Question number 3
18: What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่าเออมารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field?

หรือ What do you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย how do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัว
2: สวัสดีค่ะพี่ชื่อกะหันนะคะเรียกกะห
0: ัน กะหัน
3: นะกะหัน
0: นะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready? กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
4: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10อนุนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46
1: 26
0: มา20ยังไง
2: 20
0: 20ต้องเป็นอะไรคะ40 6ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49 50
0: 50 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ50 นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
2: ทำไมครูถึงนับแค่60
1: ไม่ทราบค่ะ
2: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
2: จะให้ถึง2
1: ทำไมครูถึงนับแค่60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
2: เป็นนาท
0: ี
2: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดึงสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
2: าะค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะ
3: มมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
4: อ่านว่าอะไร
3: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
3: อ่านว่ายังไง
1: ถูกที่ถูกที่วันถูกที่วันวัน
0: ใช่
3: เข
0: ้
3: าใจได้ยังเข้าใจได้ยังครับโอเคกลับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
4: โมดิ
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
3: ค
0: ุ
3: ณจะเขียนแล้วนะคะ
4: ตู้ตู้
3: อ่ะมาไปยี่สิบเอ็กซ์อ่ะอันเอ็กซ์เอ็กซ์แล้วก็เอที่วัน
0: ยังไม่ใช่
3: อ่ะเอาลงก่อนอ่ะดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสอง
4: เอ็ก
3: ซ้ำคนนี้ค่ะ
4: เอ็ก
3: ซ์สองคนเด
4: ี๋
3: ยว
4: พวกมัน
0: เอ็กซ์เทเวนตี้วันยังไม่ชอบ
3: ยังไม่ใช่ครับ
0: เช่นเดี๋ยวก่อนนะเ
3: น
0: ี่ยครับก่อน
3: หนึ่งสอง
4: อีเลเวนอีเลเวน
3: หนึ่งอีเลเวนเดียวหนึ่งสองซ้ำคนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หู
4: ตั้งที
3: ่หนึ่งตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยันสองเลยซักคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
3: ู
0: กแล้วมิสซ่าค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
4: เอทอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ข้าวเช้าเมื่อกี้ข้าวเช้าต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคน
4: ไม่หยุดคิดจ้ะน้ำมันไก่ไม่มีกินจ้ะ
3: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
4: ไม่ได้กินด้วยกันโบนคือ
3: เดี๋ยว
0: ให
3: ้คุณนับก่อนหนึ่งสาม
1: สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าเป็นตีไ
0: ฟเก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
3: นะ
0: โอเคนะ
3: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
4: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
4: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
4: ซ้าย
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
5: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะ turn ให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
5: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
5: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleeve ให้ทำอะไร

0: sleep ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run wing นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงๆนะถ้าครูบอกว่า dance ทำอะไรคะ
1: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไง
2: เต้นยังไงก็ได้ใช
0: ่ไหมแบบนี้แหละอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
2: ใครร
0: ู้
2: บ้างคะ
0: laugh ยังไม่ใช
3: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแต่ว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ cry laugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watchwash watch แปลว่าล้างนะคะ wash a face ล้างอะไรคะ
2: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
2: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV สั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
3: ก
0: ินทำท่าไงดี
3: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
2: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
3: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
4: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
3: ก้าวใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
4: ่
0: ะ
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่า นะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดีๆ
3: เรากำลังสบายจุกปมมือท่านปมมือท่านโอเคค่ะ
0: นี่เกินนี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดน

0: เรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
1: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
2: สวิมสวิม
3: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
2: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะถ้าทำผิดลงโทษไม่ได้ค่ะลูกก็จำ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงเพราะมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
4: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
5: ซ้ายขวาซ้าย
2: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยมาเลยมาเลยมาสลีปให้ทำอะไรเอ่ย
2: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีปคืออะไรคะ
5: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
2: ดีคะ
0: โอเค
5: พูดนี่ก็เปิดเสียงครับ
2: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
5: ครับเล่นเพลงครับ
2: ร้องเพลง
5: ดีกว่า
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
2: ้
0: 3 number 3 number 3
2: อยาก dance ค่ะ dance dance dance dance เต้นค่ะเต้นเร็วเต้น bad boy เลย
0: เต้นเมาคลีล่าสัตว
2: ์เพลงอะไรดีเพลงอะไรดี
1: ลองฟังเพลง
2: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ล
5: ได้ถ้าเกิดได้แอปเปิ้ล
2: แดงได้ไหมคะ
5: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
2: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
2: ลองไปค่ะ3 4
5: แอปเปิ้ล
0: คนที่น่าจะชอบนะเดี๋ยวนะโอเค
2: โอเคเอาไม่เอา

0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะคะอีก2คำพอละนะค่ะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี่
1: เอาเป็น7เอาเป็น16
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
2: ปรบมือ5ครั้งเปิดได้กว่านี้ปรบมืออีกทีไม่ดีกว่าเลย
0: เพื่อน laugh laugh ให้ทำอะไรแล้ว laugh
2: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
2: กับร้องไห้ขอบคุณมาก
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
2: า
0: ะ
2: อัมินอัมิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดีTake a bath. Take a bath. ทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
0: Take a bath.
2: ตีลังกาสามรอบอาบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค Thank you
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียน

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณกับรายการ Vocab Journey ไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้ยุคขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Pinit Chai Tamsirikamo My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa! What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า? Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. Eep. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผม
4: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
2: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
3: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
4: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
2: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
4: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 90-120 วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
2: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything กินให้หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
3: I always eat it done because as a child I ate two
2: you eat two bowls?
3: Yeah, but sometimes three.
2: Can we show the camera your belly? Pew, pew, pew, pew. พี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
4: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
2: ถอดเลยใช่ไหมครับ
4: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
3: Change clothes, switch clothes.
2: ก็ได้เนาะ Change your clothes.

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how we're gonna throw
1: it's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Alright let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Teng Gua she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: บอม
0: Let's do it together.
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god.
0: Watch me. น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it. 1 2 3. Oh!
2: Wow!
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it. 1 2 3.
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องอาร์ตภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original wayLet's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Bye! It's slippery, man. Lun. Be careful.
1: Ah! it's like a muddy puddle.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one? All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะอุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ
3: จับตุ้มก้า
0: โอเค
3: มาทีละตุ้มทีละต้น
0: ครับ
3: แล้วเราก็จิ้มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back?
1: Yep
0: ปีแตงกวาสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาวนาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: Farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ Rice farmer
1: Yep
0: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อย
2: ไหมคะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยล่ะค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: Sticky rice?
0: Sticky rice. แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: No.
0: No, ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: เฮ้ยเราจะสร้างบ้าน We're gonna build a house.
1: Oh, that's great.
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง Do you want to know too?
1: I think that's
0: over here. Okay, let's go. Follow me. ตามผมมาเลย

0: ราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
1: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
1: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
0: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
1: I'm ready
0: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่ตังกวาหน่อยนะคะ
1: โอเคได้เลยครับ
0: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
1: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
1: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
0: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
1: อี
2: โอ้ my godทำยังไงให้มันเข้ากันอะคร
0: ับ เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
0: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
0: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮาร์ท mixing the clay
2: you can use that too
1: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch
2: It's okay
1: Okay whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired
2: Yes I just stomped a lot of rocks there
1: He's a little tired Oh yinIt's cold. เราพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
0: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
2: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
0: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง yeah. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: ดินในนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do itOkay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
3: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ
2: แล้วบ้านหนึ่งใช้กี่ก้อนครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
0: ก้อน500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
1: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
0: สุดยอดมาก
3: I'm not done
0: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
1: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยโอเ
1: ค
0: ได้เลยครับ
1: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
0: เป็นอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day แล้ว
0: โอ้มันแข็งจริงฮะ This is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
0: ตกแต่งด้วย
1: เราไปดูก้อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
0: โอเคไปดูดีกว่า
1: ไปเลยค่ะ
0: Let's take a look
3: So heavy.
0: It's heavy. You want me to lift it?
3: Yep, try.
0: Okay, I'm going to try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
1: ประมาณเกือบ10กิโลได
0: ้โอ้หนักจริงๆระวังเท้า
3: 1ส่วน2ของตัวผมเลย
0: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
1: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะเราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
0: เอ๊ก่อสร้างก็มีหลายคำนะครับเช่นconstruction worker
3: Oh I think about destruction
0: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
3: ็ brick house
0: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ยังไง
1: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนดิน
3: โอ้ the first one that we make we use for the glue
0: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
3: I'm making a history first
1: ไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมแล้ว
1: ครับงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
0: โอเค
3: Where's the fang
0: This way
1: โอเค
0: เลย
1: ค่ะ
0: วางยังไง
1: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทิชเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
0: เอาเยอะไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
3: นะครับ
1: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะ าเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
3: It's fun
0: This is fun
1: ใช่แล้ว
3: More glue
1: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
0: วางอยู่ครับ
1: นี่ครับนี่ค่ะแล้วก็
0: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
3: dangerous
0: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animal is very small
1: mosquito
0: a mosquito ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
3: จับมือวัฒ
0: นธรรม nice to meet you bad to meet you
3: hey, we're clean
0: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย how was today did you have fun
3: yeah it was so fun especially when I stumbled upon
0: yeah สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก so finally น้องฮาร์ท today can you think of 3 words that we can teach people at home in English what should we teach them today
3: you have to eat rice all of the rice because it's hard to get I have been tried it already เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
0: จริงครับมันยาก so กินข้าวให้หมดนะEat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
3: Historical.
0: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ Local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านเดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
3: Sufficient.
0: Hey, is it sufficient or efficient?
3: Efficient
0: ถูกต้องครับ Sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ Efficient เลื่อนต้นตัว E แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า Efficient ก็ Efficient Heart I gotta say goodbye to you It was a pleasure Thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
3: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
0: All right, Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้าน

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: มชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
1: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
2: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
3: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
2: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
3: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่ลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
2: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
3: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
2: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
1: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
1: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
6: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
7: Ramathibodi Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
8: Cancer is a major health problem, and it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples.To do translational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
7: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgery. And then after that, there will sign a consent form

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:00 น.

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อย prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั่นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footbit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามา

ยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการเกี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลอง

ดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clippedby a car while he crossed the street. He was clipped by a car while he crossed the street. เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าล่ะค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้ประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my god I'm your sister น้องสาวของคุณนะคะครูพี่แนทลืมแล้วเหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่กุ๊กๆจะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีน
3: ่ะโอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
4: Hello my name is Gukai Kun Stefan secretary how can I help you
5: Can I speak to Stefan, please?
4: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking, please?
4: Who's speaking, please?
5: I am Stefan's wife.
4: Huh? Wife? How to spell?
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
4: how do you spell your name please
5: W-I-F-E
4: Okay, I will tell him for you. Hold the line, please.
2: ถือสายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
6: Hello, okay, what's going on?
4: Hey, boss. A lady named Mrs. White calling you.
6: Mrs. Wife?
4: Yes.
6: How do you spell that?
4: W-I-F-E.
6: Huh? My wife is calling?
4: Huh?Is calling มีบอสโทรมาเหรอคะ
6: ใช่เมียผมเอง
4: ฮะ
6: ฮะ what no nothing okay tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes okay
4: you lie
6: just do as I say okay
4: okay ค่ะบอส do what again
6: oh my god okay tell her like this I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes
4: okay ค่ะบอส
6: okay thank you
4: bye okayI'm sorry to wait you long time.
2: Sorry to keep you waiting.
4: Sorry to keep you waiting. Mr. Stefan running around and back 20 minutes. Okay.
2: Backman,
4: good boy.
2: Just a moment, please.
4: Just a moment, please.
2: Oh, running around. เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งเลยนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand E R R A N D run an errand แปลว่าจะไปทำธุระ
4: so
2: นายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมา20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
4: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can contact him sorry to hear that okay I will tell him for youOkay, bye.
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า Who ไหมคะ
0: ครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who's speaking, Chris? ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะ
1: มาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า Who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้ เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
0: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวนึงค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
0: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
1: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่เคยมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
8: ้ตำหนักใหญ่
7: ที่มาที่ไปใช่
8: ถูกต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as Great Mansion is the former palace of Queen สวามวัฒนา grandmother of His Majesty the King
7: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe princess mother and her grandchildren.
8: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในมั้ย
7: ไปเลย
9: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายtelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกทัพที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
10: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปปทุม Palace เรียกได้ว่าเป็น2ท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสัปปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤทธิ์อมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงษ์วรุฒปังสีวงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
11: ครับ
10: โอเค so first question how did this palace get its name วังสะปทุม
11: well วังสะปทุม roughly translates as the palace of the lotus pond
10: yeah.
11: and the name derives originally from the area which this place occupied which is a marshland known as ทุ่งปทุมวัน
10: ทุ่งปทุมวัน marshland นี่คือเรียกว่าเป็นหนองค
12: ือ
10: เป
12: ็
10: น
12: เป็น
10: paddy fields เป็น rice field คือเป็นนาข้าวติดกับสยามพารากอนตรงนี้เคยปลูกข้าวมาก่อนอ๋อแล้วคือแต่ก่อนก็คือมีบัวนั่นคือที่มาว่ามันชื่อวังสะปทุม
12: right
11: and it was acquired by his majestyRama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
10: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinton, who else stays here?
11: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
10: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
11: ์ Such as Her Majesty, the Queen Grandmother.Queen Savang Watana. It was the residence of her son, the prince's father, His Royal Highness Prince Songkhla.
10: Songkhla. Mm-hmm.
11: And it was also the, it has the virtue of being the residence of their majesties Rama the Eighth and Rama the Ninth during their childhood.
10: Oh, เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะสมเด็จย่าก็อยู่และรวมถึงในหลวงของเราด้วย
12: ใช่ทั้งสองพระองค์
10: ทั้งสองพระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
12: This is actually initiated by the king's idea.

0: wants his grandmother, Queen Sawang Wattanaa, to be known to the public. So when Princess Mahajagri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work.
1: ในหลวงท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
2: If you visit this museum, you will see her achievement. I'll say she's the pillar.And she has of families, and she has laid so much foundation for His Majesty the King's work, the Queen, including Princess Mahajagri. ท่านได้ทรงทำหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
1: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสำหรับ
0: ในด้านความคิดการทำงานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่เอครูพี่แนทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า Who's ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า Who's เนี่ยจะต่างกับคำว่า Whom แล้วก็ Who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า Who's นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน Interrogative Pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า Who's ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะติดคำนามค่ะตัวอย่างเช่น Who's bag is this นี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า Who's ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า bag เป็นคำนามค่ะ
3: น้องๆคะถ้าเราใช้ Who Whom Who's กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง Who Whom หรือ Who's TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ Who นั่นเองค่ะ Who is that manผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า who กับประธานนะคะ
4: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ whoseใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า who's นะคะที่แปลว่าของใครWhose book is this? หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า Whose ถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ Who Whom Whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
3: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: Good morning VocabKing.
6: Let's play spelling.
7: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
8: H-E-X-A-G-O-N.
7: Correct! Great job! 1 point.
9: สมแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฟังน้องจีนบ้างค่ะ
7: Your first word isDentist.
10: D-E-N-T-I-S-T.
7: Correct. Wonderful.
9: Easy. ตอนนี้เสมอแล้วนะคะ1-1ค่ะ
7: All right. Your second word is rhombus.
8: R-H-O-M-B-U-S.
7: Correct. Excellent.
9: เอาละค่ะคำที่สองถูกไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
7: Your second word is...Overbite.
10: O-V-E-R-B-I-T-E.
7: Correct. Excellent.
9: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2-2เอวันนี้เราจะไปเซ็นเด่นหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
7: Your third word is crescent.
8: C-R-E-S-C-E-N-T.
7: Correct. Well done. 3-0.
9: ตอนนี้ดูยี่สตรองมากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
7: All right, your third word is bacteria.
10: B-A-C-T-E-R-A-A.
7: Correct, excellent.

0: ไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
1: Your fourth word is rectangle
2: rectangle
1: Correct 4 out of 4
0: ดูยี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
1: Your fourth word is mouthwash
2: mouthwash mouthwash
1: Correct you got it
0: very close
1: เกือบ
0: มากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุ้ยเลยค่ะ
1: Your word is triangular
2: triangular
1: Correct 5 out of 5
0: ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
1: Here we go Your word is periodontal
2: P A R I
1: periodontal
2: P E R I O D O N T A L
1: Yes correct you got it
2: I don't know that word
1: It's okay
2: I'm guessing
1: Good guess I heard it
0: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5-5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling
1: All right, your first sudden death word is octagon
2: O-C-T-A-G-O-N
1: Correct, excellent One down
0: ถูกไปแล้วหนึ่งนะคะน้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยี่เข้ารอบเลยนะ
1: Your first sudden death word isEnamel.
2: E-N-A-M-A-L.
1: Enamel.
2: E-N-A-M-O-L.
1: Enamel.
2: E-A-N-M-O-L.
1: Oh! So close! Great job! One little letter. Enamel. E-N-A-M-E-L.
3: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
3: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
3: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
4: scientist
3: นักวิทยาศาสตร
4: ์ chemist
3: นักเคมี
4: biologist
3: นักชีววิทยา
4: artist
3: ศิลปิน
4: pianist
3: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะนอกจาก ist นะคะคำที่ลงท้ายด้วย ian ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้าLibrarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Magician นักมายากล Musician นักดนตรีค่ะ
3: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลงท้ายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย Scientistถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่สามนักเคมีใช่แล้วค่ะ chemist คำที่สี่ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะเทนนิสนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
4: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูอยากจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะอิเล็กทริเชียนบรรณารักษ์ถูกต้องค่ะไรเบเรียนนักการเมืองเก่งมากเลยโพลิติเชียนนักมินใช่แล้วค่ะเมจิเชียนนักดนตรีเก่งที่สุดเลยมิวสิเชียนเก่งมากค่ะน้องๆ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะไปดูกันเลย
5: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
6: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
5: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบ

0: มีนี่เป๊กนะเป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่ขาสุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
1: ถังน้ำ
0: ถังน้ำ
1: ถังน้ำเล็ก
0: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดีว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกข้อดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
1: ช่างกิโล
0: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนไงมันก็เลยไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
1: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ่ะ
0: อ๋อนี่ภาษี
1: อ๋อภาษีเหรอ
0: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะมีของสดด้วย
1: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
0: คืออย่างจะบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนกันไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
2: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
0: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดีว่าร้อยเยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไง
3: พนักงาน
1: ซื้ออะไรเนี่ย
3: ร้านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
4: ซื้อขนมปังค่ะ
3: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
3: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้เจ๋งมากมากเลย
1: สบายไหมร้านอย่างเง
4: ี้
1: ย
4: สะดวกค่ะ
3: มันใกล้มากเลยม
4: าพบ
3: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
4: ก็บ่อยนะคะก็บ่อยค่ะถ้าของเล็กๆน้อยๆที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้
3: ซื้ออะไรครับ
1: หลอดไฟหน้าร้านพังคร
3: ับ
1: อ๋อ
3: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
5: สะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊น้องนับไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
5: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
6: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
5: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือ coffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
6: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการซื้อดอกไม้ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่าI want to buy some flowers, so I have to go to the. ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop. Tik-tok. ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want to buy some flowers, so I have to go to the flower shop. เห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค่ะ
5: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shopใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โห วันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้องๆ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลัง

0: ันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธาน whom ใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
1: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
0: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artistศิลปินและเพียนิสต์นักเปียโนนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
0: ร้านสะดวกซื้อ
1: store หรือ shop
0: ร้านค้า
1: bookstore
0: ร้านขายหนังสือ
1: grocery store
0: ร้านขายของชำ
1: flower shop
0: ร้านขายดอกไม
1: ้ coffee shop
0: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
1: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
0: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Let's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอลกลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
0: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยอะจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ด in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนกพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่9มิถุนายน2

1489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเศียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่

0: ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย

ภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทอาร์ดีออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัด

ประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบสถ์วัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือจักรพันธ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โอ้เล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตกภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะ Do you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำตรงนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้ว
0: เขามาหลายรอบแล้วถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct. Good job.
0: ฟังข้าวเราดูนิ่งมากเลยแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะมา shake it off อ่ะสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกันรอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
8: M A C K
1: Incorrect I'm so sorry very closeThe correct way to spell mask is M-A-S-K.
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
9: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is quality.
9: C-A-L-I-T-Y.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell quality is Q U A L I T Y.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
10: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
10: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is gardener.
11: G A R.D-E-N-E-R.
1: Okay, your answer is... correct! Yeah. Good job!
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
12: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์กอล์ฟมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
13: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
13: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
13: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graphIs G-R-A-P-H.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
14: ชื่อน้องใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูอายุเท่าไหร่ละคะ
14: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
1: Your word is option.
14: O-F-T-I-O-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. Very close. The correct way to spell option is O-P-T-I-O-N.
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
15: แตงโมค่ะ
0: นี่เห็นแล้วแล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขากีดการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
15: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
16: A N S W E R
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. เก่งมากเลยและตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบทั้งหมด5คนเรียบร้อยแล้วค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าด้วยเชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดเย้ได้เลยไปพบกับเกม

0: ่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
3: KON KON KIN
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
3: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
3: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 1แน่ใจนะเอา1แน่นะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
5: ไปแล้ว
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
5: ร้านอาหาร
0: ร้านอาหารเราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
5: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
5: f w o d
1: cook
5: c w o k
1: bar
5: pass
1: soup
5: SOUP
1: Waiter
5: Pass
1: Salad
5: SALAD
1: Lunch
5: LUNCH
1: Chef
5: CHEF
1: Cashier
5: CASH Pass
1: Appetizer
5: Pass
1: Bar
5: Pass.
1: Waiter.
5: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Backstop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
3: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
3: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
3: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
3: D O L L
1: Ball
3: B O L L เอ้ย B A L L
1: Kite
3: Kite
6: K I T E.
1: Yo yo.
6: Y O Y O.
1: Rubik.
6: Pass.
1: Robot.
6: R O B O T.
1: Jigsaw.
6: Pass.
1: Games.
6: G A M E.
1: Games.
6: G A M E S.
1: Teddy bear.
6: T I T. Pass.
0: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่าเท็ดดี้เบร์แปลว่าอะไร
1: เท็ดดี้เบร์ is spelled T E D D Y B E A R
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ Rubik
1: It is spelled R U B I K
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเห็นกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
7: right
0: right เอาละน้องแม็กเราเหลือเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
7: หมายเลข8ครับ
0: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric appliances อะไรนะอะไรนะ
7: เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรออ
0: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
7: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now. Iron.
7: I-R-O-N.
1: Plug.
7: P-L-U-G.
1: Dryer.
7: D-R-Y-E-R.
1: Radio.
7: R-A-D-I-O.
1: Lamp.
7: L-A-M-P.
1: Heater.
7: H-E-A-T-E-R.
1: Stereo.
7: Pass.
1: Monitor.
7: M-O-N-I-T-E-R.
1: Monitor.
7: M-O-N-I-T-O-R
1: Microwave
7: M-I-C-R-O-W-A-V-E
1: Refrigerator
7: R-E-F-R-I-D-E-R T R-E-F
0: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลยต่อได้เลย
7: R-E-F-R-I-D-E-R-A-T-O-R
1: That is correct
0: กลับมาก่อนอยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
7: 9ค่ะ
0: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยเจ๊เจ๊มาข้างหน้าเลยครับนี่เจ๊เจ๊ก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
8: เอา6ครับ
0: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
8: ชายหาด
0: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
8: ชอบ
0: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
8: คร
0: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
8: พร้อมแล้วครับ
0: let's play spelling
1: We will start now. Sand.
8: S-A-N-D.
1: Wave.
8: W-A-V-E.
1: Shell.
8: S-H-E-L-L.
1: Bucket.
8: B-U-C-K-E-T.
1: Jet ski.
8: J-E-T-S-K-I.
1: Seaweed.
8: S-E-A-W-E-E-D.
1: Sunbath.
8: S-U-N-B-A-T-H.
1: Surfboard.
8: S-U-F-T-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
8: S-U-F-T-F-B-O-A-R-D.
1: Surfboard.
8: Pass.
1: Sunglasses.
0: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะรู้ไหมว่า surfboard คืออะไร
8: กระดานโต้คลื่น
0: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถาม professor

0: าที่เหลือสะกดยังไงคะ
1: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
0: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญมานั่งที่ใบสต็อปเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9คุณเพื่อนว่าไง
2: 7
0: หมายเลข
2: 7
0: ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไรbedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
3: ห้องนอน
0: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now bed
3: b e d
1: pillow
3: p i l l o w
1: sheet
3: pass
1: lamp
3: L-A-M-P
1: Clock
3: C-L-O-C-K
1: Blanket
3: B-L-A-N-K-E-T
1: Bolster
3: Pass
1: Pajamas
3: Pass
1: Bunk bed
3: B-U-N-K-B-E-D
1: Slippers
3: S-L-I-P-P-E-R
1: Slippers
3: S-S-S-L-I-P-P-E-R-S
1: Sheet
3: C-H-E
1: Sheet
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
1: Sheet is spelled S-H-E-E-T
0: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า Pajamas คำว่า Pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
1: Pajamas is spelled P-A-J-A-M-A-S
0: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำสะสมเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
4: 17,500 บาท
0: ใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
1: When you learn teach when you get give
0: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around

0: ความหลากหลายของเชื้อชาติความหลากหลายของวัฒนธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งดังเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวยิ่งเกิดการผสมผสานความหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่มูลค่าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์วัฒนธรรมในการกินอาหารมันเป็นศาสตร์สากลไม่ว่าจะรสชาติของประเทศไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปการนำเรื่องราวต่างๆทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ๆทำให้ธุรกิจมันเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับผมนะครับอาหารไม่ว่าชาติไหนวัตถุดิบตัวไหนจากทั่วทุกมุมโลกคำว่าอาหารไม่มีขอบเขตจำกัดเลยและเราเชื่อได้ว่าตราบใดที่คนยังไม่หยุดพัฒนาอาหารก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเราเช่นกันครับผม

0: นมเป็นอาหารที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครบถ้วนด้วยสารอาหารหลัก5หมู่มีโปรตีนอุดมด้วยเกลือแร่หลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟันนอกเหนือจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าแล้วการนำไปประกอบอาหารก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันซึ่งในวันนี้รายการของเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูพานาคอตต้าจากเชฟทั้งสองท่านที่รังสรรค์ออกมาให้แตกต่างกันตามสไตล์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่มาจากฟาร์มโคนมคุณภาพของเกษตรกรท้องถิ่นและตอนนี้คุณแบงก์ก็พร้อมแล้วที่จะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเมนูลานาคอตต้าให้เราได้ฟังกันครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเชฟแบงค์นะครับพงศกรเจรสาธิตครับปัจจุบันก็เป็นเชฟโอนเนอร์อยู่ที่ภัตตาคารเจียรุ่งเฮงสาขาศรีดอนชัยครับแล้วก็สาขาวันิมานครับควบ2สาขาเลยครับสำหรับโครงการลานาแกสโตรโนมีนะครับเราก็ได้เห็นการรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับก็เลยทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดครับเราก็เห็นว่าโครงการมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารมีสุขาภิบาลอาหารต่างๆนานาเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของโครงการนี้ครับก็จะเป็นการสอนให้ความรู้เทคนิคโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์เอามาอยู่ในอาหารครับสำหรับโครงการนี้ก็สอนผมเยอะมากเลยครับโอ้ตั้งแต่การทำโฟมนะฮะเทคนิคการทำบับเบิ้ลหรือแม้กระทั่งซูวีนะครับทำให้สุกโดยใช้อุณหภูมิต่ำครับแต่ที่ในเมนูในวันนี้นะฮะเราเตรียมมาหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสโมกนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคที่ทำน้ำนะฮะให้กลายเป็นผงหรือแม้กระทั่งทำน้ำเนี่ยให้หนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูลานาคอตต้าข้าวโพดคลุกเนยครับก็จะถูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลาที่เราตอนเด็กๆครับเวลาไปเที่ยวตลาดนัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะชอบแบบได้กลิ่นที่มันหอมเตะจมูกเรานั่นก็คือกลิ่นข้าวโพดคลุกเนยถูกต้องไหมฮะเราก็จะเอาเมนูตรงนั้นแหละครับมาปัดฝุ่นใหม่เมื่อรูปร่างหน้าตาครับมันเปลี่ยนไปเลยครับแต่เวลาเราชิมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิมรสชาติที่คุ้นเคยครับในรูปร่างหน้าตาที่เราไม่คุ้นเลยครับผมสำหรับวัตถุดิบของลานาแกสโตรโนมีที่มาใช้ในครั้งนี้นะฮะเราก็จะใช้หลายอย่างเลยครับก็จะมีทั้งนมโคคุณภาพดีนะฮะแล้วก็จะมีข้าวโพดครับผมข้าวโพดหวานของเกษตรกรเชียงใหม่ครับผมแล้วก็วัตถุดิบอีกเยอะมากเลยครับที่ลานาแกสโตรโนมีจัดให้เราแล้วเราก็เห็นวัตถุดิบแล้วก็หยิบจับมาใช้ครับผมเชื่อได้ว่าอาหารถ้าเราใส่ใจเรื่องวัตถุดิบอาหารจานนั้นอร่อยไปละ 50% ครับวัตถุดิบที่เราจะมาเลือกอะครับไม่ใช่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นมะนาวถ้าเราเลือกมะนาวในหน้าร้อนก็จะเปรี้ยวกว่ามะนาวในหน้าฝนเป็นต้นครับเรื่องของพริกความเผ็ดความหวานอย่างเช่นน้ำนมโคนมคุณภาพดีนะครับผมเราก็มีวิธีแฮนด์เดิลน้ำนมมาโดยการที่ว่าเอานมดิบมาเนี่ยฮะซึ่งรีดสดๆจากเต้าเลยครับหลังจากนั้นเรามาพาสเจอไรซ์ด้วยตัวเองซึ่งการพาสเจอไรซ์เองก็จะหอมกว่าการที่ให้โรงงานหรืออุตสาหกรรมเขาพาสเจอไรซ์การที่เราคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีและเรามาปรุงอาหารเป็นอย่างดีนั่นคือเราไม่ยอมให้สูญเสียความหอมของตัววัตถุดิบเลยครับเราก็ทำการพาสเจอไรซ์เองซึ่งจะคงความหอมของนมได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอานมตรงนั้นที่เราพาสเจอไรซ์เองเนี่ยมาทำไอศกรีมเลยเพราะฉะนั้นความหอมจะคุมกันได้มากที่สุดให้สูญเสียความหอมของนมสดน้อยที่สุดเท่านั้นเลยครับทีนี้ครับพอเรามาร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีแล้วเนี่ยเราจะเสิร์ฟข้าวโพดคลุกเนยแบบทรดิชันนอลธรรมดาไม่ได้แล้วครับเรามีการแยกองค์ประกอบของข้าวโพดคลุกเนยออกมาแล้วก็ใส่เป็นบุลเลตอย่างแรกเลยครับในเมนูของลานาคอต้าข้าวโพดทุกเนยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือพานาคอต้าข้าวโพดเนี่ยแหละครับ

หลังจากนั้นเราก็เติมนมลงไปนะครับเติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนะฮะแล้วปิดท้ายครับขาดไม่ได้เลยเราวางเจลาตินลงไปแล้วไปเซตตัวในอุณหภูมิที่เย็นครับก็จะเซตตัวทำให้เขาแข็งขึ้นทำให้กลายเป็นพานาคอตต้าครับผมต่อมานะครับอย่างที่2ที่เราทำก็คือไอศกรีมข้าวโพดทุกเนยครับตรงนี้ก็จะเอาข้าวโพดไปคั่วกับเนยเช่นกันครับผมแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆทีนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นอยู่ในเครื่องไอศกรีมแล้วเนี่ยครับผมนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทำซอสนะฮะก็เราจะทำซอสมะม่วงสวรสครับแล้วเราจะทำให้เขาข้นหนืดได้โดยการที่ใส่สะทานานะครับเป็นผงที่เราเติมลงไปแล้วเนี่ยทำให้วัตถุดิบจากเดิมที่เป็นน้ำเนี่ยครับมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นซอสหรือกลายเป็นเจลที่เราเอามาใช้แต่งจานครับ

0: มานั้นก็คือน้ำตาลไอโซมอลฟูก้าครับเราก็เอาน้ำตาลเนี้ยนะฮะมาทำให้ร้อนครับมาฮีทเขาหลังจากละลายครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงยิ่งขึ้นน้ำตาลที่ละลายแล้วที่อยู่ในเตาอบครับจะค่อยเดือดเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิคสโมกนะฮะอย่างเช่นสโมกขึ้นกันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเผาไหม้ของเปลือกข้าวโพดเข้าไปครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับเวลาที่เราจัดเสิร์ฟไปแล้วอย่างแรกลูกค้าต้องงงก่อนลูกค้าจะต้องงงว่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วลูกค้าก็จะแบบมีไอเดียในหัวเยอะมากว่าอันนั้นคืออันนี้อันนี้ทําอย่างนั้นมันประกอบไปด้วยเมธอดที่หลากหลายมากเลยในจานนั้นหลายคอมโพเนนต์มากเลยครับหลังจากที่เขากินไปเท่านั้นแหละครับในหัวเขาจะขึ้นมาเลยว่าอ๋อข้าวโพดคลุกเนยนั่นเองเลยมันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยมากเลยแต่จัดเสิร์ฟออกมาในรูปแบบที่เราไม่คุ้นเลยครับก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นครับภูมิใจมากวินาทีผมเอาวัตถุดิบของเขามาทําอาหารและเราชิมแล้วตัวเราเองมองว่าอร่อยตรงนั้นภูมิใจระดับหนึ่งมากๆแล้วครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราทําผลผลิตของเขาทําอาหารแล้วมันสักเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกเกษตรกรเข้ามานั่งลองชิมดูซิว่าอาหารที่เราทํามันอร่อยมากขนาดไหนจุดเริ่มต้นของอาหารที่อร่อยขนาดนี้มาจากต้นน้ําที่คือเกษตรกรเนี่ยครับใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงทําให้ผลผลิตของเขาออกมาสดสะอาดแล้วก็อร่อยมาถึงเราปรุงแต่งนิดเดียวก็อร่อยครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแล้วเราเติบโตมาในบ้านเมืองเชียงใหม่และเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆเอาหยิบจับวัตถุดิบที่มันมีมูลค่าเราเอามาเพิ่มมูลค่าเข้ามาแล้วก็แปลงโฉมมาให้กลายเป็นอาหารที่จะเสิร์ฟแนวของอินโนเวทีฟครับผม
1: สำหรับเมนูลานาคอต้านั้นถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวความหวานฉ่ำจากข้าวโพดที่หลอมรวมกับความนุ่มละมุนจากนมโคคุณภาพดีถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจจริงๆแหละครับคุณผู้ชมเพราะความอร่อยบางครั้งไม่ใช่แค่เพียงการปรุงรสเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วยเช่นกันครับใช่ครับสำหรับเทปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับวัตถุดิบนมโคคุณภาพดีที่ส่งตรงมาจากฟาร์มเกษตรกรท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุ้ยนะครับจากคลองศักดิ์ฟาร์มนะครับจุดเริ่มต้นผมจากพ่อแม่ทำมาก่อนประมาณ10ปีเนาะแล้วก็ผมก็มาสานต่อที่ฟาร์มครับเคยช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กแล้วครับก็คุกคีกับมันตั้งนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่หาความรู้เข้ามาใหม่เรื่อยๆครับ1วันตื่นเช้ามาคนงานก็จะไล่วัวรีดไปอาบน้ำเนาะครับชุดที่2ก็มาโกยขี้แล้วชุดอีกชุดหนึ่งชุดที่3ก็จะเตรียมอาหารวัวให้วัวกินครับนี่วัวเล็กครับไอ้พวกนี้ต้องดูแลดีเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเจ็บป่วยง่ายอะครับผมต้องดูแลเองปล่อยคนงานไม่ได้เลยครับดื้อเฉพาะบางตัวนะเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้อยู่ตอนเช้าคนงานก็จะไล่วัวมาอาบน้ําก่อนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคนงานชุดหนึ่งก็อยากตัวไอ้ขี้วัวไล่มาล้างเต้านมอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะรีดนมแล้วครับเมื่อก่อนเรารีดเป็นแบบถังหิ้วบักเก็ตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีดไซส์ไลน์ให้มันสะดวกสบายขึ้นวิธีการรีดนมวัวขั้นตอนแรกของผมเนี่ยต้องล้างเต้านมวัวให้สะอาดเนาะครับแล้วเช็ดน้ําเอาผ้าแห้งเช็ดเต้านม1รอบเอาเดตตอพ่นหัวนมฉีดพ่นหัวนมฆ่าเชื้ออีก1รอบแล้วก็ทิชชู่เช็ดรอบสุดท้ายแล้วครับแล้วก็รีดนมครับ

พันธุ์ในฟาร์มวัวเป็นพันธุ์โฮลสไตน์ฟริเชียนนะครับข้อดีก็คือเลี้ยงง่ายเนาะนิสัยไม่ดุไม่เตะครับแล้วก็ไม่อั้นนมด้วยครับอันนี้จะเป็นวัวปิดนมมาอายุประมาณ3เดือนถึง5เดือนครับอันนี้จะไหลขึ้นมาอยู่ประมาณ6เดือนคอกนี้6เดือนไหลไปเรื่อยๆจนถึงผสมอยู่ตรงปลายสุดนู่นนะครับส่วนอาหารตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอาหารพ่นนะครับจะให้วันหนึ่งประมาณ3กิโลกรัมต่อตัวต่อวันนะครับส่วนอาหารหยาบเป็นเปลือกข้าวโพดโรงงานนี้ตรงนี้จะให้กินจนอิ่มทั้งวันเลยครับให้น้อยก็ได้นมน้อยให้เยอะไปก็ไม่ดีครับต้องให้พอดีสัดส่วนอาหารหยาบอาหารพ่นต้องพอดีครับผมมีระบบเนาะระบบปอกคอมจะเตือนในการกินว่าตัวนี้กินเยอะกินน้อยมันก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์หรือว่าที่คอมในบ้านเนี่ยครับผมจะรู้ละเนี่ยครับถ้ามีตัวไหนป่วยมันก็จะเตือนขึ้นมาที่ระบบทุกๆ2ชั่วโมงครับจะอัปเดตเลยครับปอกคอตัวนี้นะครับช่วยผมในการดูแลสุขภาพวัวมีการจับสัตว์การผสมให้เราไปผสมเทียมช่วงเวลาไหนเขาก็จะบอกเราได้หรือว่าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องหมอมาเช็คก่อนว่าผสมได้ไหมอะไรอย่างน้อยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนาะข้อมูลอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งฝูงเนาะอันนี้ถ้ามีวัวตัวไหนป่วยขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เนาะแล้วได้เจาะจงว่าวัวตัวไหนป่วยแล้วก็วิ่งไปตรงหาตรงนั้นเลยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นการระดับวัดการเคี้ยวเอื้องทั้งฟาร์มทั้งฝูงอะเคี้ยวเอื้องปกติไหมถ้าเคี้ยวเอื้องน้อยก็คือเราให้อาหารหยาบน้อยเพื่อพอความต้องการของวัวนะครับถ้าเคี้ยวเอื้องเยอะเกินไปก็คือเหมือนให้เราให้อาหารหยาบเยอะผลน้ำนมต่อตัวต่อวันก็จะลดลงเหมือนกับที่ว่ากินอาหารพ่นได้น้อยลงเนี่ยครับเนี่ยครับนี่งับเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวเอื้อง

อันนี้จะเป็นโซนโคเล็กนะครับอนุบาลโคกินนมจนถึงอายุ2เดือนเนาะอยู่บนกรงอีกประมาณเดือนนึงให้มันปรับสภาพไปก่อนแล้วก็ค่อยลงไปอยู่คอกโซนนี้จะเป็นที่ผมดูแลเองทั้งหมดเลยครับหมูเล็กเพราะมันละเอียดอ่อนมากอย่างตัวนี้ก็3เดือนแล้วครับปิดนมละเงี้ยก็อยู่บนกรงไปก่อนแล้วรออีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็แน่ได้ลงแล้วครับตอนนี้ก็ส่งนมให้สู่รับนมดิบเนาะเขาก็ไปผลิตเป็นนมโรงเรียนนม USC เด็กๆในพื้นที่ก็ได้กินนมคุณภาพส่วนที่2ก็จะเป็นตามออเดอร์ร้านกาแฟแล้วก็ทำชีสเขามารับได้วันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งได้ครับ

0: ที่ฟาร์มของเรานะครับจะใส่ใจทั้งสุขภาพและอาหารวัวและขั้นตอนการรีดนมของวัวต้องสะอาดผู้บริโภคมั่นใจได้เลยครับว่านมทุกหยดที่ออกจากฟาร์มของเราครับมีคุณภาพครบถ้วนทั้งไขมันและโปรตีนและความสะอาดแน่นอนครับผม
1: และเมนูที่2ในวันนี้พานาคอต้าเมาเบอรี่วุ้นลำใหญ่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟโยนั่นเอง

ชื่อโยนะครับพินโยวิสัยเป็นโลคอลเชฟเป็นเจ้าของอยู่ที่ออนใต้ฟาร์มโครงการแกสโนมี่เป็นโครงการที่รับสมัครผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจในการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคเหนือวัตถุดิบเชียงใหม่ซึ่งเป็นตรงกับสิ่งที่ทีมงานออนไต้ฟาร์มหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ทำที่ออนไต้ฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจที่จะไปเข้าร่วมโครงการครับก็ได้สมัครเข้าไปร่วมจริงๆแล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งนะครับอาหารเราก็ทำเป็นอาหารเหนือที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาทานที่ร้านศาสตร์ต่างๆทักษะในการทำอาหารก็สืบทอดกันมาจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าทำกันแบบลูกทุ่งพอเราไปร่วมโครงการสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการนำวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาพัฒนาในเมนูต่างๆให้เมนูอาหารเราได้มีเหมือนมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวได้มากขึ้นแรกเริ่มก็ต้องเท้าความไปตอนเข้าโครงการเราก็จะมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นเชฟที่จะให้คอนซัลท์ให้คำปรึกษาในการรังสรรค์เมนูใหม่ๆโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบที่เรามีบวกกับเสน่ห์ของความเป็นล้านนาความเป็นอาหารเหนือเข้าไปนะครับก็จากการที่ไปเรียนมาผมก็ได้ปรึกษากับเชฟว่าที่นี่เองออนไต้ฟาร์มเองเนี่ยผมสารภาพกับเชฟเลยผมไม่เคยมีของหวานเสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับก็เลยขอไอเดียว่าอยากจะทำของหวานอะไรง่ายๆที่ผมสามารถทำได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยก็ได้เป็นเมนูเป็นพานาคอตต้าขึ้นมาความโดดเด่นของพานาคอตต้าก็คือเราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่นมน้ำนมที่นี่เป็นแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้ลำไยเยอะบางช่วงบางฤดูกาลมีมัมเบอรี่เยอะมะม่วงลูกฟักข้าวก็สามารถจะเอามาทำเป็นซอสเป็นท็อปปิ้งที่เราแจมแต้มสีสันเสิร์ฟลูกค้าได้ก็เป็นที่มาที่ไปของเมนูนี้ครับวัตถุดิบเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเตรียมองค์ประกอบอยู่หลากหลายวัตถุดิบหลักๆก็จะใช้น้ำนมนะครับนมโคที่นี่จะมีฟาร์มโคนมอยู่ในชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็เลือกใช้น้ำนมดิบจากในฟาร์มโคนมตรงนี้มาใช้แล้วก็ข้อดีของนมที่นี่คือมันเฟรชครับวันต่อวันเช้าๆที่เราจะได้ความสดออกมาเทคเจอร์ของนมใหม่ๆมันจะมีพวกโปรตีนมีพวกแฟตมีอะไรอยู่เต็มที่เลยนะครับก็สามารถจะเอามาทำได้ทำให้กลิ่นทำให้ความหอมของนมมันออกมาเต็มเลยองค์ประกอบต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำซอสท็อปปิ้งนะครับผมเลือกใช้มันเบอรี่เพราะว่าช่วงฤดูกาลที่มันเบอรี่ออกเนี่ยโอ้โหลูกมันร่วงมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สามารถมาทำน้ำซอสไว้ได้ก็เลือกใช้มันเบอรี่แต่งแต้มให้มันมีสีสันมันมีเสน่ห์ของร้านนาเข้าไปช่วงฤดูกาลลำไยนะครับช่วงฤดูนี้ลำไยสดๆเยอะมากราคาก็ถูกแล้วก็เอามาทำเป็นวุ้นอยู่ในลูกลำไยเพื่อที่จะไปแต่งท็อปปิ้งหน้านะครับให้มันมีเทคเจอร์มีความเป็นโมเลกุล่ามันมีความสุขในการทานมากขึ้นก็จะเตรียมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับในเมนูหลักๆก็คือน้ำนมนะครับ

ครับซอสท็อปปิ้งก็จะใช้เลือกใช้มันมารีสดแล้วก็จะเลือกใช้หม่อนที่มีความสุกมากๆเลยก็จะได้รสชาติความหวานอมเปรี้ยว

0: จะทำให้เวลากัดมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต่างจากทานลำไยปกติก็ใช้สาคูนะครับสาคูที่มาแต่งแต้มสีสันของดอกอัญชันไปก็จะได้เท็กเจอร์เหมือนสเฟียร์สวยๆนะครับก็จะมีดอกไม้ในสวนนะครับมาเป็นเอดิเบิลฟลาวเวอร์เอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นลานาคอตต้าเมนูนี้ก็มันจะมีความหวานความนุ่มนะครับเวลาเราตักเข้าไปเนี่ยซอสตัวซอสมันเบอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งความเปรี้ยวอมหวานส่วนตัวนมเองเนี่ยก็จะเป็นครีมที่มีความนุ่มอยู่ไม่ถึงกับแข็งมาก เวลาตักกินมันก็จะด้วยความเย็นความหวานความเปรี้ยวความนุ่มก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราทานอาหารหนักๆมาก็ปิดท้ายด้วยลานาคอต้ากันจริงๆผมเชื่อว่าความสดความใหม่ของวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รสชาติอาหารมันโดดเด่นนะครับการที่เราได้วัตถุดิบดีๆอย่างนมสดๆใหม่ๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารก็จะทำให้คุณค่าของนมมันสูงขึ้นยิ่งเราเล่าเรื่องที่มาที่ไปของนมให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีความสุขมากกับอาหารนั้น
1: ๆด้วยนมโคคุณภาพดีที่ประสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเมาเบอรี่ทำให้รสสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความหอมหวานกลมกล่อมและยิ่งได้เคี้ยวหมุนลำไยด้วยแล้วล่ะก็เคี้ยวเพลินอย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชม สำหรับเทปนี้แม้จะเป็นเมนูพานาคอตต้าเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบเทคนิคการทำอาหารและรสชาติเฉพาะตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้นมโคคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังถือว่าเป็นการนำอาหารในท้องถิ่นมายกระดับให้เกิดมูลค่าและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับทุกเมนูอาหารได้ไม่มีที่สิ้นสุดในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะมีวิธีการไหนในการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นร่วมหาคำตอบไปกับเราได้ในอาทิตย์หน้ากับรายการ Cook Culture แล้วพบกันใหม่ครับ

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกความหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและ

0: วันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสัตติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: คือสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได
0: ้ค่ะ
1: การที่นวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายๆช่วงอย่างในตระกูลบ้านต่างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
0: ะ
1: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้หางเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมๆแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได้นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะตามการการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
0: ค
1: ือนวดสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษาเพื่อสุขภาพวันหนึ่งเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะเป็นอย่างภาพแตกต่างเป็นอย่างนี้
0: เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
1: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันแต่ว่าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็เป็นนวดเขาเจ็บไม่ได
0: ้
1: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาละ
0: ค
1: ือมาไปกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะแล้วก็ผัดนานเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดเพราะนั้นมีข้อแตกต่างก
0: ัน
1: นะฮะ
0: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
1: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อยนะครับ
0: ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
1: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่อนเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวแสงสัมผัสและปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว่าจุดนั้นเนี่ย ที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ใดนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแต่สมมติว่าการนวดกดจุดลมปานเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสังนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไปก็ได้เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าไปอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
0: ้แ
1: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปานเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดให้เลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาโรคแบบองค์รว
0: ม
1: และหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปานไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีน
0: ึ
1: งถือเป็นการ

0: แก้อาการโรคเฉพาะ
1: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
0: มาแก้อีกที
1: ค่ะตอนร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปานนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
0: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปานเนี่ยก็ลมปฏิก็12เส้นนะฮะแล้วยังมีลมปานพิเศษอีกนะมีลมปานพิเศษหลายเส้นแต่เส้นลมปานเหยินลมปานตูและเส้นลมปานปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปานย่อยลมปานหลานลมปานกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของลมปานปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปานอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะฮะแต่ว่าหน้าที่สรีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
1: ่
0: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะฮะ
1: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือไอ้แรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปานก็กระตุ้นให้จุดลมปานพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
0: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพ
1: ค่ะ
0: แต่บางจุดแล้วก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต
1: ่
0: แล้วแต่อีกทีนึง
1: ค่ะครับต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เ
0: ว้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยนะที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมๆหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
1: ปากเสือ
0: หัวกูหรือหัวกูเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยเรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะได้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะในเนี้ยแก้ปวดหัว
1: แก้ปวดหัวมูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถลอง
0: กดนวดหน่อยมันมีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะแล้วสมมติระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันเนี่ย
1: เราสามารถลองกด
0: ได้เราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราสามารถ
1: กดลงไปข้างนี้อีกค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในนั้นการสองข้างเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเป็น
1: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ล่องของเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณนักขอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปนวดเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดีแล้ว
0: ไม่ดีคุณนวดกดไปเนี่ยถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะเกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยดีกดสองจุดนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดบริจุดเนี้ยคุณกดลงไปเนี่ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานนี้ขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้กวน จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
1: 2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับนึงนะใช้แรงระดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยนะที่ง่ายๆเราทำได้
1: ค่ะ
0: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราเขาเจ็บเป็นวัด
1: ค่ะ
0: ผมโทษนะฮะ
1: ค่ะมีคุณหมอสาธิตให้ดูเลย
0: กดทั้งนี้เลยครับ
1: ตรงนี้นะ
0: อยู่ล้านนอกของแขนพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้ตรงนี้
0: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
1: เจ็บเหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ปกติ
0: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของ
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดี
1: ขับถ่าย
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดีคนใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วละเวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ง่ายๆนะ
1: ครับคุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: คือนิ้วล็อกเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะจะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายในเพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการล็อกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เพราะนั้นดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องรู้แต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงก็ต้องใช้3ประสานมาช่วย
1: ต้องถือใช้ทั้ง3วิธีเลย
0: 3วิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมไหลเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล
1: ็
0: กเกี่ยวไหมเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
1: ค่ะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้วเราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
0: กดนิ้วแหละเราลองดูนะการถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดๆหน่อยนะแล้วก็ยายาหมดก็ได้ทาทานก็จะส่วนช่วย
1: แต่ถ้าม
0: ันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนไม่หายเกี่ยวกับภายในละเกี่ยวกับระบบภายในละทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดนะ
1: ค่ะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วย
1: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติก็จะลึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่าน
1: ี้นานกว่านั้นอีก
0: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณเป็นหนองหรืออักเสบ
1: ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
1: อ
0: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายได้ท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ
1: ่
0: หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์หูชุนซือที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาคือใช้เครื่องปั๊มดูดอากาศออกจากถ้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วนะฮะแล้วก็มาครอบหลุด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่า1เนี่ยหลีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
1: ้
0: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยได้เยอะนะฮะในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลเนี่ยที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและช่วยถ้วยหลุดเนี่ยนะให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลนไฟเนี่ยแค่มากแล้วก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะถ้าวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของไอ้ถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: เป็นชุด
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมด
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่ให้แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต้องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: ต้องเป็นสุญญากาศ
1: ค่ะพออยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็จะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
1: ์
0: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
1: ค่ะ
0: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยหลุดสุดนะอย่าร้อนไฟไว
1: ้
0: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้นะ
1: ปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคละหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะไอ้อย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นะเป็นสุญญากาศก็จะดึงผิวหนังไงนูนสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: นูนสูงขึ้นเนี่ยนะรูขุมขนก็จะเปิดนะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยก็กระตุ้นถูกอะไรกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยเซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าม ันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงอะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการขัดเจ็บนะเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนจะเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับ
1: ค่ะ
0: ลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับ
1: อ๋อ
0: เรียกว่าลึงออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
1: ี
0: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะอยู่ผนังของถ้วยหลุดหรือบางส่วน
1: มากับถ้วย
0: บางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
1: ี่
0: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยหลุดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะป
1: ิ
0: ดเลยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยมาก
1: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
0: มีให้เห็นเลยครับ อย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อย วางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าไตเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วคันป่องน้ำไม่ดีขับน้ำไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื้อ
1: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่าถ้าจะวางทั่วร่างกายก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
0: แต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นั่นไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปานแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่ว มันก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เหมือนผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์เนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเก็บที่ไรวางที่ไรก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเน
1: ี
0: ่ยเป็นการเสริมสุขภาพนะฮะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายนะส่วนไหนไม่ดีมันก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วางแล้วเสร็จสีแดงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อนยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างนะเนี่ยยินก็เกี่ยวกับภายในนะหยางสูงแสดงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงจะเป็นหวัดคอเจ็บอะไรพวกนี้หรือปวดหัวอันนี้จะสะท้อนออกมาน
1: ะ
0: แล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองๆหน่อยร่างกายมีความชื้นก่อนแล้วถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยน
1: ะ
0: อันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วนยังมีลิ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเนี่ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมากรอบติดอยู่บนผิวหนังแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วสารพิษที่ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกไปจากเหงื่อและนะฮะขับออกจากเหงื่อและออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนนึงจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเน่าที่วางถ้วยแล้วสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหล่าไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าหากว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงนะอย่างสมมติว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเสียสูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ทั่วมาหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็น นะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมเนี่ยถึงจะได้ผลนะฮ
1: ะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ค่ะก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสาทแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะพาและคุณหมอต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับรอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับอันดับคะแนนตอนนี้ที่1เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแข่ง1แมตช์มี3คะแนนและตามด้วยระยองวิทยาคมและเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาแข่งกันทีมละ1แมตช์มีทีมละ1คะแนนและมอวิทยานุสรณ์แข่ง1แมตช์ยังไม่มีคะแนนนะครับและเรายังอยู่กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาในเกม What Should We Do
1: แต่ไหนแต่ไรเราก็รู้ตลอดนะครับว่า4บวก9ได้13 But the name of this game is 49 make 6 The challenge is guys with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket try to get exactly 6 units of water in 1 bucket All right So you're provided with a 4 unit bucket and a 9 unit bucket. พร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ในเกมนี้น้องๆจะต้องหาน้ำปริมาณ6หน่วยโดยมีอุปกรณ์ให้เป็นถังน้ำ9หน่วยและ4หน่วยทางด้าน3สาวจะเตรียมน้อมโคราชนั้นให้คนที่แข็งแรงที่สุดในการยกน้ำถังใหญ่ถือว่าวางแผนได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านสาธิตมช.สีหน้าเคร่งเครียดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าน้องทามจะเป็นคนนำทีมในเกมนี้ครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไม่แค่ตวงน้ำให้ได้มันจะยากเย็นขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ย
1: 5 4 3 2 1 Time's up This is the 6 unit line All right มาดูว่าน้องๆจากสาธิตมช.จะสามารถทำได้กี่หน่วยนะครับได้ขออนุญาตเทนะฮะโอ้นี่ประมาณนี้นะ
2: นี่เลยครับทีมงานจุ๊บจุ๊บเท่านี
1: ้ alright ประมาณนี้นะ alright let's go over to the ladies of Trianon โอ้นะฮะเราน่าจะห่างจากน้องๆสาธิตมช.ไปอีกสัก2เซน
0: วิธีการก็ไม่ยากเริ่มจากการนำภาชนะ9หน่วยตักน้ำให้เต็มและนำไปเทในภาชนะ4หน่วยและนำภาชนะ4หน่วยเทน้ำทิ้งไปทำอย่างนี้2รอบจะทำให้ภาชนะ9หน่วยเหลือน้ำจำนวน1หน่วยทำต่อไปด้วยการนำน้ำ1หน่วยที่เหลือไปเทใส่ภาชนะ4หน่วยจะทำให้ภาชนะ4หน่วยเหลือที่ว่าง3หน่วยจริงไหมครับสุดท้ายนำภาชนะ9หน่วยเติมน้ำให้เต็มจำนวนและเทใส่ภาชนะ4หน่วยที่มีพื้นที่ว่าง3หน่วยฉะนั้นภาชนะ9หน่วยก็จะเหลือน้ำ6หน่วยโดยปริยายครับ
1: เอาเป็นว่าไม่มีใครได้200คะแนนจากข้อเมื่อสักครู่นี้ Alright เกมนี้ก็แน่นอนครับ Who What or Where Alright so the following are the characteristics of which food Clue number 1 It is rich in fiber and vitamin C It can be eaten raw or cooked using various cooking methodsBut a 2007 study found that boiling this food can reduce the effect of its cancer-fighting enzymes. Clue number two, it belongs to the Brassicaceae family and has been known in Italy for more than 2,000 years. When it was first introduced in England in the mid-18th century, it was called the Italian asparagus. Clue number three,This plant, native to the Mediterranean, was developed from wild cabbage by the people of the ancient civilization of Etruscan. Clue number four. Today, it is highly popular due to its nutritional benefits. At an anti-obesity event at the White House in 2013, the then president, Barack Obama, told the children that this vegetable was his favorite food.Clue number five, The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco. เตรียมน้ำกดได้ครับ Your answer is
3: broccoli.
1: ซึ่งคลูสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะครับ The current English name of this vegetable comes from the diminutive form of the Italian word brocco, which means shoot or sprout. เรียบร้อยแล้ว3เกมและทีมที่สามารถคว้า3แต้มเก็บไปได้ก็คือน้องๆเตรียมน้องโคราชคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและมอวิทยาดุส
4: พี่บ้าวพี่บ้าวน้องสาวช่วยไหม
2: สวยมากครับหมายถึงพวกเราหมายถึงพวกเรา
1: หมายถึงพวกเราโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะฮะ but first up of course the VTR game
5: walking is more beneficial to your health than you might ever think and right now I am at Siam Square and we are going to survey walkable city areas in Bangkok
6: A walkable city is a city where most people walk, ride bicycles, and use the public transport to get around. Some of the walkable cities in other countries are Copenhagen, Denmark, and Tokyo, Japan. According to statistics, the average distance Bangkokians find acceptable for walking is 797.6 meters. It's 820 meters for the Japanese,600 meters for the people in Hong Kong, and 805 meters for the Americans. The project Good Walk Thailand by Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center will give scores, recommend, and develop walkable urban spaces around the country.
5: Walking is good for your health, help reduces transportation costs, help enhances interactions between strangers, and of course, help generate income for the society.In Thailand, there are many walkable cities and areas like Siam Pathumwan or Bangkok Noi in Bangkok or Changkhut Street in Chiang Mai. These are great places for a stroll.
1: What is a walkable city? A. A campaign encouraging people to walk instead of driving their cars. B. A city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot. C.A ranking of livable cities to be used as models for national development? Or is it D, Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center? พร้อมนะ C, U! ระยองวิทยาคมได้ไปตอบว่า
7: B. The answer is B, a city where most people get around by bicycle, by public transportation, and on foot.
1: Your answer, B!พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้ากับเกม What Should We Do จุฬา Zero Waste โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในให้เป็นศูนย์อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนต่อยอดมหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถติดตามเทคนิคและข่าวสารดีๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ทางเพจ Facebook จุฬาพลาดไปแล้วสำหรับเกมแรกตอนนี้ระยองวิทยาคมมีคะแนนนำทางมอวิทยานุสรณ์อยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนไปติดตามให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันเลยจ้า Cause this game is what should we do และการทดลองนี้มีชื่อว่า structures and sandbags the challenge is with given itemsBuild a structure that will carry as many 100-gram sandbags as possible. นี่คือถุงทราย100กรัมเป๊ะๆ You are given, both teams are given one piece of A4 paper. And you're both are given one piece of a 10-centimeter adhesive tape. เงื่อนไขมีอยู่ว่าพี่เต้จะให้ทั้ง2ทีมเวลาเท่ากันคือ3นาทีในการปฏิบัติการนะครับ The results will be tested after both teams have completed their structures นะฮะสร้างให้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสิ่งเนี้ยถุงทราย100กรัมเนี่ยมาแขวนใครแขวนได้เยอะกว่ารับไป200คะแนนโอ้โหมีกระดาษมาแผ่นเทปมาปื้นและนี่อีกเพียบเลยโอ้ย What should we do? Well, that's the name of the game. 3 minutes and countdown.
0: เริ่มปุ๊บมออวิทยานุสรดูเหมือนจะพยายามนำกระดาษที่ให้มาช่วยกันม้วนให้เล็กที่สุดเกมนี้เขาให้ทำคานนะจ๊ะไม่ใช่ให้ทำหลอดดูดน้ำแต่ที่น่าสนใจกว่าคือระยองวิทยาคมที่ใช้วิธีในการพับกระดาษตามแนวยาวสลับไปมาแต่แบบไหนจะรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 time's up ทีนี้เราต้องมาดูกันครับว่าบีมหรือว่าคานของน้องๆ2ทีมนั้นใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับถุงที่1วางเลยต่อไปถุงที่2อ้าวถุงทรายถุงที่3 the third bag

0: น้องๆระยองวิทยาคมทำไม่สำเร็จนะครับคานงอหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น200คะแนนเป็นของมอวิทยานุสรณ์อยากรู้ขำๆจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเจ็ดนะโอเค your eighth bag you're kind of spreading out the weight huh
1: yes
2: nine
0: your ninth bag and moving โอเคได้ถึง9ถุงด้วยกันหลักการของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวคานนั้นจะต้องมีความหนาแน่นโดยรวมที่มากเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งซึ่งวิธีการม้วนเป็นวิธีการที่ทำให้แข็งแรงที่สุดนั่นเองและการติดเทปกับกระดาษที่ม้วนนั้นก็เพื่อไม่ให้กระดาษคลายตัวและหลุดออกจนอ่อนตัวลงเท่านั้นเองครับและเราก็จะเข้าสู่เกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 Its existence was first confirmedby English physicist and chemist Henry Cavendish in 1766. Cavendish discovered it while experimenting with acid and mercury. Clue number 2. It has higher calorific value than benzene and other oils. That is why it is used as rocket fuel. Clue number 3. It contains 3 isotopes.Protium, deuterium, and tritium. Your answer. First attempt is
1: hydrogen.
0: Hydrogen. Correct. ก่อนอื่นเลยไอโซโทปเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆมันคืออะไร
1: หมายถึงธาตุที่มีอะตอมในนิวเคลียสตีเหมือนกันนะเป็นธาตุชิ้นเดียวกันง่ายเป็นธาตุชิ้นเดียวกันแค่มีเลขมวลต่างกัน
0: นะฮะก็มีตั้งแต่โพรเทียมดิวเทเรียมและทริเทียม and the last two being the key to the production of fusion energy นะครับและข้อที่4ถ้าไปไกลกว่านี้ก็คือว่า on earth this element bonds with other elements but can be created by splitting it น้ำกับ
1: น้ำกับไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า electricityและข้อสุดท้าย its atomic number on the periodic table is
1: one
0: นะฮะ it is the most abundant element in the universe นะฮะ well you just grabbed 300 points ending at 500 points สรุปคะแนนสักนิดนึงนะครับตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนมอวิทยาสอนรับไปอีก3คะแนนMeanwhile, the boys from Ryong Vidyakom did not get any points from this game. ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องๆ Ryong เนี่ยตอนนี้มีแต้มสะสมอยู่เดิมเนี่ยหนูมีอยู่1นะครับในขณะที่น้องๆมอเนี่ยตอนนี้มีอยู
3: ่3
0: นั่นเองคู่ต่อไปขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและสาธิตมอชอคุณส้มโปรดอย่ามีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอมั้ยครับ
4: So we will give you a hug. Love you.
5: ถึงพวกเธอจะน่ารักแต่พวกเราก็ไม่ยอมยกคะแนนให้หรอกนะ
0: เราจะเริ่มการแข่งขันเหมือนเคยนะครับกับ VTR
6: Wow, the bass here is so big and delicious. The giant bass here in Phanom Sarakham District here in Chat Chong Sao truly lives up to its fame.
7: The bass is an important livestock of Phanom Sarakham District because the district has succeeded in raising the giant variety. In general, the white bass is raised within a short period of time, no more than 6 months, before it is sold to avoid droughts, flood, and the cold climate. The white bass usually weighs around 700 to 900 grams.But at Khao Phong Farm, the bass here weighs up to 9 kilograms. This is because there are no natural threats in Chat Chong Sao like in other regions of Thailand. So Khao Phong Farm is able to raise the white bass for up to 18 months, resulting in their larger than usual size. This farm is also the largest exporter of white bass in Asia.
6: The fish farmers have to wear motorcycle helmets just in case the giant bass come up and slap them in the face. It's a dangerous job, and that's why

0: so well equipped with these huge helmets on.
1: It's not that difficult to raise the white bass. Make a floating basket that's 4 meters wide, 6 meters long, and 2 meters deep with fishing net meshes with holes that are 3 to 6 centimeters in size, the same size as the bass fingerlings. Then, release 500 to 600 white bass fingerlings that measure 5 to 6 inches into the floating baskets. Feed the fish with rough fish.
2: Why are the bass in Phnom Sarakham District bigger than the bass in other places? A. They are raised in a 4 by 6 by 2 meter floating basket, which has sufficient space for the fish to grow. B. Unlike bass in other places, they are raised for less than 6 months before being sold. C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 5 to 6 inches in size. Or is it D? They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions. On that, C. You. สาธิตว่าชอกดได้หนูจะตอบเป็นว่า
3: C. They are raised for a longer period because they start as fingerlings that are 6 to 5 inches in that size.
2: Your answer, C. Incorrect. ผิดนะครับว่ามา
3: The answer is D. They can be raised for a longer period due to favorable weather conditions.
2: D. Your answer. Correct. เป็นสาธิตจุฬาที่ออกน้ำไปก่อนแต่อะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนนะจ๊ะกลับมาพบความมันกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคะแนนในเกมตอบคำถามจาก VTR ตกเป็นของสาธิตจุฬาไปก่อนกองเชียร์สาธิตมช.ยังไม่ต้องถอดใจกันนะครับเพราะยังมีอีก500คะแนนรอน้องๆอยู่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
4: The next 200 points กับเกมที่มีชื่อว่า What should we do
2: และโจทย์ที่พี่เต้จะให้พวกเราทำนะครับการทดลองนี้ก็คือการ light a fire basically the first team to light a fire using the available itemswinds. Wow, it's getting hot in here. Let's begin.
5: เมื่อเห็นอุปกรณ์การทดลองเกมนี้แล้วอยากจะสั่งข้าวมาทานสักจานนะครับเพราะแต่ละโรงเรียนก็ต่างเลือกน้ำปลาเกลือแถมมีเขียงออกมาอีกทางด้านสาธิตจุฬาเลือกที่จะตักมาลองผสมในช้อนและทางสาธิตมช.ไม่สนใจรวมลงไปในเขียงเลยงานนี้ไฟจะติดขึ้นหรือท้องจะร้องก่อนไปดูผลกันจ้า
2: 5 4 3 2 1 Time's up
5: หลักการของเกมนี้น้องๆจะต้องหา2อย่างนี้ให้เจอก็คือด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและน้ำตาลและ2อย่างนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วแล้วใช้แรงถูด้วยวัตถุสักพักก็จะสามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได
2: ้ต้องดูนะจ๊ะจับแน่นๆนะครับ
6: จับ
2: เอาแล้วสิ
7: เอาเยอะๆเลย
2: เอาปล่อยได้นี่ครับเย้เพราะฉะนั้นไม่มีใครได้200คะแนนไปเรามีอีก300คะแนนครับ300 points up for grabs from the game called Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person was born on May the 22nd 1987. He ranked first in the world in the ATP rankings in 2011 and 2012. Clue number two. He established a foundation in his own name in 2007 to help underprivileged children in Serbia. He also made donations to youth athletes to help them travel to international competitions. Clue number three. He has won 12 singles Grand Slam titles. Australian Open 2008, 2011, 2000. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
3: Novak Djokovic.
2: Your answer. Hooray! เดี๋ยวต้องเรียกรถพยาบาลไหมจะเย็นนะ

0: โอ้โหคนอยู่กับแต่ชอบ
1: โอ้โหนี่ถึงขั้นขอบคุณเนี่ยน้ำตรงน้ำตาไหลเลยทีเดียว12 singles grand slam titles มี Australian Open เนี่ย2008 2011 2012 2013 2015 2016 Wimbledon 2011 2014 2015 US Open 2011 2015 and French Open 2016นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย clue number 4 says in the final match

0: Moreover, the lipid extracted from the pulpit has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำนาถึงผลก็ได้โครงการของในหลวงท่านนะครับขุดคลองชลประทานเส้นนี้ขึ้นมาแก่งคอยบ้านหมอเลยเปลี่ยนอาชีพจากที่ไม่เคยทำนาปังอะครับก็ทั้งมาทำนาปังนาปี
1: คลองส่งน้ำจากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือสายธารที่พลิกฟื้นไร่นาของผู้ใหญ่สำลิดให้เขียวชอุ่มออกดอกออกผลและความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ผู้ใหญ่สำลิดนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงที่ดินทำกินบนพื้นที่20ไร่รอบบริเวณบ้านใช้ทำนาขุดบ่อเลี้ยงปลา2บ่อเลี้ยงวัวหมูเป็ดและไก่มีแปลงพืชผักสวนครัวเกือบ10ชนิดทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้แทนน้ำยาเคมีกว่า10ปีที่เดินตามแนวพระราชดำริผลที่เกิดชัดเจนคือความเป็นอยู่ดีขึ้นมีกินมีใช้อย่างพอเพียงอีกไม่นานบ้านของเกษตรกรไทยคนนี้จะเป็นพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชาวบ้านตามความตั้งใจของผู้ใหญ่สำลิดเพื่อตอบแทนน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัว
0: ผมยอมรับว่าท่านเก่งท่านทรงเล็งเห็นสมบัติเหตุนี้มากแต่ก็ว่าท่านยังไม่ทรงไม่เหนื่อยงานผมก็ไม่เหนื่อยงานตามท่านนะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขรายการของเราเป็นรายการที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุริยนโสธิทัตนะครับผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค7จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราเนี่ยโดยเริ่มต้นเนี่ยคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยหรือขัดเกลาอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากความเป็นเด็กและเยาวชนนะครับเราก็มาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ที่ท่านได้ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่จะให้เป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเนี่ยจะให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยแนวทางที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดทำหรือแก้ไขอะไรกันยังไงครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณธนชาติ
2: ครับ
4: ในส่วนของเด็กเยาวชน
2: ครับ
4: ก็ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านซึ่งผมพอจำได้ในสาระสำคัญนะครับ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่28มกราคม2495พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าตระหนักดีว่างานนี้เป็นงานใหญ
2: ่
4: งานใหม่และงานยุ่งยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการศาลเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะฮะทางด้านจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็แล้วแต่นะครับจากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่านจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้ให้คำสำคัญอีก3คำนะ
2: ครับ
4: งานของศาลเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวเนี่ย
2: ครับ
4: เพราะเด็กเนี่ยจะต้องเด็กเยาวชนจะต้องเป็น
2: ผู้ใหญ่ครับใช่คร
4: ับ ในวันหน้าถ้าเด็กเยาวชนไม่แข็งแรง
2: ครับ
4: ไม่อบอุ่นนะฮะไม่มีความรู้ไม่เก่งดีสุข
2: ครับ
4: ถูกไหมฮะเขาก็จะมีปัญหาตอนโตขึ้นมา
2: พระองค์ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา
4: เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาพระองค์ท่านก็เลยท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในความปรีชาสามารถด้านนี้อยู่แล้วก็คือว่าเข้าใจว่างานของศาลแต่ก่อนศาลยุติธรรมก็จะตัดสินคดีใช่ไหม
2: รวมกันอยู่
4: ผู้ใหญ่
2: ครับใช่ครับ
4: นะแต่พอมาเป็นเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อน
2: ใช่ครับ
4: เพราะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นครอบครัวเข้าใจในเรื่องของความเป็นแม่เด็กพ่อ
2: ความสัมพันธ์ในครอบครัว
4: เนี่ยต้องเข้าใจฉะนั้นศาลจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่จะทำงานด้วยตัวเองฝ่ายเดียวไม่ได้
2: ครับ
4: ใช่ไหมเพราะงานนี้มันเป็นงานใหญ่งานใหญ่พระองค์ท่านหมายถึงว่าต้องทำทั้งประเทศ
2: ครับ
4: ฮะไม่ใช่ศาลเด็กเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยตัดสินคดีเด็กเยาวชนมีอยู่แห่งเดียวสมมุตินะฮะ
2: ครับ
4: ทั่วประเทศจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีศาลคดีเด็กและเยาวชน ม่ได
2: ้
4: พระองค์ท่านก็ให้แนวทางไว้ว่าจะเป็นงานใหญ่ที่ศาลยุติธรรมต้องทำครบซึ่งศาลยุติธรรมเราทำเปิดศาลคดีเด็กศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยครบเมื่อประมาณ2549
2: อ๋อหลายปีมาแล้วครบทั่ว
4: ครบทั่วทุกจังหวัด77 76 70 71จังหวัดนะ
2: ครับแล้วอำเภอไกลๆมีศาลไหมฮะสมมติว่าทุ่งสงเอ่ยอะไรเอ่ย
4: ก็ต้องมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ยังไม่มีไป
4: ครับแต่เดิมนี้มีไม่กี่ศาลศาลคดีศาลเยาวชนและครอบครัวโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ
2: ใหญ่ๆ
4: อย
2: ่
4: างเช่นเชียงใหม่ทางใต้ก็สงขลาส
2: ุ
4: ราษฎร์ธานีขึ้นไปข้างบนก็อุดรขอนแก่น
2: แต่ตอนนี้สรุปความว่า
4: ครบหมดแล้ว
2: ทุกจังหวัดมีหมดแล้ว
4: ครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่ต้องทําทั้งประเทศเป็นงานใหม่เพราะศาลไม่เคยตัดสินคดีที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
2: ครับ
4: นะฮะแล้วก็เป็นงานที่ยุ่งยากยุ่งยากหมายถึงว่าย
2: ุ่
4: งยากคือมันต้องละเอียดอ่อนม
2: ัน
4: ต้องมีสหวิชาชีพใช
2: ่ไห
4: มคุณธนชาติก็ได้เป็นคณะกรรมการ
2: ผมเคยเป็นกรรมาธิการยกร่างพรบกฎหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยนะฮะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
4: ก็ออกมาเมื่อปี2553
2: ฉบับปัจจุบันนะครับผมเป็นกรรมาธิการยกร่างอยู่
4: ครับ
2: ครับก็เราจะเห็นถึงสิ่งที่เราเห็นความบกพร่องในฉบับก่อนนะครับมาจนมาเป็นฉบับใหม่เนี่ยมันเห็นความบกพร่องเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปจนทำให้มันสมบูรณ์ได้เยอะป
4: ั
2: จจุบันเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงความขึ้นที่เขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะกระทบเขานะคร
4: ับครับก็ในทางด้านการแพทย์หร
2: ือ
4: คุณหมอเนี่ยผมเคยได้ฟังได
2: ้
4: เคยไปอบรมเนี่ยคุณหมอบอกว่าวุฒิภาวะของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยจะมีเท่ากับผู้ใหญ่เนี่ยคุณธนชาติทราบไหมฮะเมื่อไหร
2: ่นั่นสิ
4: คุณผู้ชมอาจจะไม่ทรา
2: บ
4: ถึง25วุฒิภาวะก็คือสามารถ
2: เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวในการตัดสินใจ
4: ที่เราเรียกว่าเบญจเพสไง
2: ครับเบญจเพส
4: ฉะนั้นเมื่อเข้าวัยเบญจเพสเนี่ยเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจคุณหมอใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจเน
2: ี่
4: ย
2: เป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว
4: อันไหนที่มันผิดศีลธรรมผิดกฎหมาย
2: เริ่มรู้ด้วยตัวเอง
4: ไม่ทำถูกไหมฮะ
2: ครับ
4: มันจะไปสุดตอน25เนี่ยคือไม่ทำแล
2: ้
4: วแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาวะของเด็กเนี่ยตอนนี้มันอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
2: ครับ
4: ใช่ไหมฮะฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน
2: ์มันแวดล้อมด้วยครับ
4: อินเทอร์เน็ตมีเดียต่างๆเนี่ย
2: ครับ
4: มันหล่อหลอมให้เขาต้องเป็นคนที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
2: ครับ
4: มีคุณหมอที่กรมสุขภาพจิตเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิดีแต่ก่อนเขาเรียกอะไรวิดีโอลามก
2: อ๋อครับครับ
4: วิดีโอลามกเนี่ยเข้าไปท

0: เขาไปสำรวจเลยว่าอะไรที่ขายดีที่สุด
1: อืม
0: นะ
1: เป็นนี่เป็นงานวิจัยเลย
0: เป็นงานวิจั
1: คร
0: ย
1: ับฮะครับ
0: ปรากฏว่าเป็นงานวิจัยที่ว่าที่ขายดีที่สุดก็คือวิดีโอที่เกี่ยวกับการกระทำกับเหยื่อที่เป็นเด็กผู้หญิง
1: oh.
0: อายุแค่8ขวบนะฉะนั้นวิดีโอนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเด็กเยาวชนมาดู
1: นะฮะ
0: จะไม่เห็นภาพว่าเด็กผู้หญิงที่8ขวบเนี่ยในวิดีโอนี้เขาจะทุรนทุรายเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแอคชั่นใช่ไหมแอคติ้งให้เห็นว่ามีความสุข
1: ครับ
0: ฉะนั้น
1: ซึ่งมันไม่ใช่
0: ใช่เด็กเยาวชนที่ไปดูวิดีโอลามกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยทำแล้วเด็กคนนี้มีความสุขถูกไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยการวิจัยว่าหรือหาสาเหตุการทำความผิดเนี่ยจะต้องเข้าไปดูลึกซึ้งหน่อยว่าเขาทำผิดเพราะว่าม
1: ันมีพื้นฐานจากอะไร
0: มีเหตุอะไร
1: คร
0: อบครัวหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าไปดูอย่างนี้หรือว่าคุณหมอก็วิจัยมาว่าเราใช้คำศัพท์กฎหมายว่ามีเถรยจิตเป็นโจรจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยมีแค่
1: 5%
0: ฉะนั้นเราเห็นเด็กเยาวชนโหเดี๋ยวนี้ทำความผิดเหมือนผู้ใหญ่แล้ว
1: รุนแรง
0: โสมฆ่าร
1: ุนแรง
0: ฆ่าป้นฆ่าแต่จริงๆแล้วทางการแพทย์ก็มองว่าเป็นผู้ป่วย
1: ครับ
0: ฉะนั้นในชุมชนในครอบครัวเองเนี่ยมองลูกหลานของท่านเองว่าเป็นผู้ป่วยไหมถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปรักษาอย่างเช่นยาเสพติดเอาไปบำบัดแต่ถ้ามองว่าเป็นคนเลวก็ต้องแจ้งตำรวจ
1: ต้องรักษาอีกแบบ
0: ด
1: ี
0: ใช่ไหมฮะก็ต้องไปอีกก็คือต้องเอาไปอยู่ในศูนย์ฝึก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาลก็ได้น้อมนำนะฮะและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเราก็ตื่นตัว
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติ
1: ฉบับใหม่
0: ฉบับใหม่เมื่อปี2553มาซึ่งในกฎหมายฉบับนี้อย่างที่คุณธนชาติบอกว่ามันมีความบกพร่องในกฎหมายเก่า
1: ครับ
0: ที่เห็นชัดก็คือว่าเวลาเราเอาเด็กเยาวชนที่เขาพอจะกลับตัวได้เพราะว่าเด็กเยาวชนบางคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงสุดๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยจะต้องอยู่ศูนย์ฝึก
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแค่กลางๆหรือว่าอ่อนๆสามารถแก้ไขได้มั้ย
1: พอจะแก้ไขกันได้ก็เอาไปแก้ไขซะ
0: เอาไปแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยก็คือเปิดโอกาส
1: มาก
0: ถ้าเด็กรู้สำนึก
1: ครับ
0: นะฮะผู้เสียหายยินยอม
1: ได้พูดคุย
0: คดีไม่ได้โทษจำคุกไม่เกิน20ปี
1: ครับ
0: เขาเอาเด็กเยาวชนเนี้ยเข้าอบรม
1: ครับ
0: อาจจะเป็นปัญหาทางกายเขาไหมเขามีกายร่างกายบกพร่องไหมหรือว่าเป็นปัญหาทางจิตใจบางคนก็มีปัญหาจิตใจผมเคยอ่านรายงานของข้อเท็จจริงของเด็กเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นปล่อยลูกอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเลี้ยงหลานไม่ทันหรอกแล้วเด็กสมัยนี้ใช่ไหมฮะจะมีสื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ชัก
1: เอาไม่อยู
0: ่เข้าไป
1: ผู้ใหญ่เอาไม่อยู
0: ่เอาไม่อยู่
1: ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าชุมชนเข้าใจ
1: ครับ
0: ต้องหากิจกรรมให้เขา
1: คร
0: ับ กิจกรรมสร้างให้เด็กเนี่ยเขาได้ไม่ได้ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน
1: ์ครับ
0: หากิจกรรมในชุมชนในหมู่บ้านให้เขาทำเพราะเด็กจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องสนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมก็ถึงมีคำกล่าวว่าบวรกับบรมบ
1: ้
0: านวัดโรงเรียนบ้านมัสยิดโรงเรียน
1: ครับ
0: ฉะนั้น3หน่วยงานเนี่ยต้องบูรณาการ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมามีเหตุผลมีความคุ้มกันใช่ไหมมีคุณธรรม
1: ครับ
0: ฉะนั้นตรงนี้ผมว่าปัญหาของครอบครัวเอง
1: ครับ
0: ถ้าปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาพ่อแม่อยู่กับลูกให้เวลากับลูกบ้างจริงๆอ่ะวันละชั่วโมงก็พอนะ
1: ครับ
0: บางครอบครัวเนี่ยผมเข้าใจต้องไปทำงาน
1: คือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ย
0: ไม่มีเวลา
1: ไม่มีเวลาฮะ
0: เพราะว่าด้านเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: เราลืมสังคม
1: คือพอเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยเราก็ยึดเรื่องเศรษฐกิจยังไงมันเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบไปละ
0: นึกถึงปากท้องก่อน
1: ปากท้องปากท้องเป็นหลักในสังคมพอกลับมาปุ๊บค่ำมืดละ
0: นอนดีกว่า
1: ต้องนอนละตื่นเช้าขึ้นมาอีกไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกไม่ได้พบเจอไม่คือหลายครอบครัวมันเป็นอย่างนี้คือเรามุ่งเน้นไปเรื่องโอ้โหต้องไปหาเงินหาทองมากินไว้ใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าแต่ละครอบครัวนะถ้าได้ซึมซับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปผมว่าอาจจะมีเวลาช่วงหนึ่งที่ได้ไปอบรมบุคลิกของลูก
0: ก็คุณหมอก็บอกว่าขอวันละแค่ชั่วโมงจริงๆเด็กเยาวชนเนี่ยขอพ่อแม่พูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขา
1: ครับ
0: ทำความเข้าใจกับเขาบ้างคือเหมือนเอาเขาใจเขามาใส่ใจเรา
1: ครับ
0: พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกได้ลูกก็อยากบอก แต่พ่อแม่มาเจอหน้าทีไรพ่อแม่ด่าตลอดใช่ไหมฮะเขาก็ไปหาเพื่อน
1: เหมือนกับกันไว้เลย
0: ใช่ฉะนั้นในชุมในครอบครัวเขาเองมันก็ไม่มีความสันติสุขแล
1: ้
0: วไม่มีความสงบสุขเขาก็ต้องไปหาข้างนอกแล้วก็พ่อแม่ก็ควรจะให้ในสิ่งที่มันอย่างคุณธรรมนอกจากความรู
1: ้
0: การศึกษาใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุเสมอไปเพราะว่าผมหลายครอบครัวที่ผมเคยทำกิจกรรมเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถุอ่ะ
1: ครับ
0: นะพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆที่เป็นเนี่ยไม่ต้องการ
1: เขาอยากจะได้ความอบอุ่น
0: อุ่น
1: อยากจะได
0: ้ความชื่นชม
1: เอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ครับถามเขาสักนิดหน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปเรียนเหนื่อยไหมหรืออะไรต่างพ่อแม่ไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้ขาดการเลี้ยงดูลูกที่ถูกวิธีมันก็เลยเกิดปัญหาในครอบครัวเขาเองพอเกิดปัญหาครอบครัวเขาเองลูกคนนี้ไปขโมยของเพื่อนบ้านเกิดปัญหาขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมอันนี้จะต้องมาดูกันอีกต้องดำเนินคดี
1: พ่อแม่ก็ขัดแย้งกันเอง
0: แล้วเองทะเลาะกันอีก
1: ทะเลาะกันอีกครับกำลังเริ่มสนุกเลยนะครับว่าเราจะแก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนี้อย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2รายการนะครับ
0: ความเพียรก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำ
1: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับท่านอาจารย์สุริยนต์นะครับในช่วงที่2ครับอาจารย์ครับก็คงจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับว่าในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนะครับตามที่พรบเด็กฉบับใหม่เนี่ยนะครับกระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเริ่มอะไรกันยังไงครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ที่คุณธนชาติได้มีโอกาสเข้าเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็กฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนหลักการเยอะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขามองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่มเนี่ย
1: ครับ
0: นะเราก็จะมีการตรวจสอบการจับว่าเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหม
1: ครับ
0: นะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้าน
1: ครับ
0: สาเหตุตรงนี้มันเนื่องมาจากเขามองทางด้านครอบครัวว่าเด็กเยาวชนเนี่ยนะฮะถ้าหากจะให้เติบโตได้เนี่ยการไปอยู่ในศูนย์ฝึก
1: ครับ
0: มันไม่มีความอบอุ่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยไม่มีญาติพี่น้องอยู่ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
1: ครับ
0: แต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีพร้อมในครอบครัวนั้น
1: ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม
0: แล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าถ้าเด็กเยาวชนคนนั้นที่กระทําความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มีไม่ไปก่อเหตุร้าย
1: ครับ
0: ถ้าดูแล้วศาลเห็นว่าตรวจสอบแล้วอ่ะไต่สวนแล้วไม่ไปก่อเหตุร้ายศาลก็จะคืนตัวให้กับพ่อแม
1: ่ให้ผู้ปกครองไปดูแล
0: กลับไปดูแลอันนี้เป็นหลักการใหม่ซึ่งกฎหมายเดิมนี่ไม่มี
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นหลักการที่ทั่วโลก
1: ยอม
0: รับกันใช้กันนะฮะอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญประเด็นที่หนึ่งที่จับเด็กเยาวชนมาแล้วต้องปล่อยให้ไปอยู่กับพ่อแม่ถ้าปล่อยได้หรือว่าองค์กรอ
1: ันนี้ตกเถียงกันมากตอนล่างนะฮะ
0: ใช่ไหมคร
1: ับประเด็นนี้ตกเถียงกันมากแต่สรุปรวมแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้
0: คร
1: ับ ยึดสากลคร
0: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งด่านแรก
1: ครับ
0: พอหลังจะผ่านด่านแรกนี้ไปแล้วเนี่ยพนักงานในการจะต้องฟ้องนะก็มีมาตรการพิเศษในการดำเนินคดีอาญาแทนการดำเนินคดีอาญา
1: ใช่ครับใช่
0: มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญมี2ช่วงคือก่อนฟ้องนะแล้วก็เมื่อฟ้องคดีแล้วก่อนฟ้องเนี่ยก็จะทำในสถานพินิจหมายถึงว่าถ้าเด็กเยาวชนนั้นเนี่ยเขาทำผิดไปโดยเขารู้สำนึกนะรู้สำนึกหมายความว่ารู้ว่าเขาทำไม่ดีไป
1: รู้สึกตัวว่าร ู้
0: สึกตัวว่าผิดแต่อาจจะไม่ได้รับสารภาพก็ตามรู้ว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาก็ทำไปแล้วอยากจะขอโทษขอขมาผู้เสียหายนะ
1: อันนี้ก็สำนึกได้แล้ว
0: สำนึกได้แล้
1: ว
0: ก็มีกระบวนการที่สถานพินิจทางผู้อำนวยการสถานพินิจทุกแห่งก็จะดำเนินการแต่จำกัดไว้อโทษจำคุกไม่เกิน5ปี
1: ครับ
0: นะถ้าคดีมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องรอในชั้นฟ้องแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งพอมาในชั้นฟ้องแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยก็มาถึงชั้นศาลชั้นศาลก็จำกัดไว้โทษจำคุกไม่เกิน20ปีสามารถที่จะทำกระบวนการเขาเรียกว่า restorative justice ก็คือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยกระบวนการนี้จริงๆง่ายๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะฮะส่วนหนึ่งก็คือตัวฝ่ายจำเลยหรือเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายอีกส่วนที่สำคัญก็คือชุมชน
1: อันนี้สังคม
0: โรงเรียนสังคมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เนี่ยมองสามเหลี่ยมสามด้าน
1: สาม
0: มุมสามส่วน ให้ยังไงก็ตามเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วโดยผู้เสียหายก็เข้ามานะฮะเมื่อปล่อยเมื่อศาลหรือว่าเด็กทํากระบวนการนี้เสร็จเรียบร้อยศาลจะคืนตัวกลับไปอยู่กับชุมชนสังคมหมู่บ้านของคุณเนี่ยนะคุณต้องเข้ามาบอกด้วยว่าจะออกแบบการแก้ไขบำบัดเขายังไง
1: ให้สังคมนั้นรับผิดชอบไ
0: ปให้สังคมนั้นช่วยมาออกแบบ
1: ให้มันมีส่วนรับผิดชอบ
0: ในการออกแบบเป็นกระบวนการเรียกกระบวนการประสานการประชุมมาพูดคุยคล้ายๆไกลเกลี่ยแต่ไม่ใช่ไกลเกลี่ยเนี่ยบางคนชอบพูดว่าไกลเกลี่ยให้มันจบๆกันไปแต่การทำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรืออาเจที่เราเรียกย่
1: ออาเจ
0: มันลึกซึ้งกว่า
1: อันนี้ก็พึงพอใจกันทุกฝ่าย
0: ครับ
1: สาระสำคัญหลักผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมเนี่ยชุมชนเนี่ยมันต้องเห็นชอบเป็นหลักเลยนะสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมามันแค่ต่างฝ่ายต่างยอมกันจบกันไปแต่ว่าสังคมล่ะยังไม่นึกถึงสังคมเพราะพรบฉบับนี้ผมมองว่าเขามองเรื่องสังคมให้สังคมก็มามีส่วนในรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
0: เพราะว่าเรามักจะได้ยินตอนผมอยู่เยาวชนสตูลเป็นหัวหน้าเนี่ยชาวบ้านก็บอกปล่อยมาอีกแล้วศาลปล่อยไปอีกแล้วปล่อยเด็กเยาวชนใช่ไหมเฮ้ยเด็กคนนี้มันลักทรัพย์บ้านไม่ปล่อยมาอีกแล้วเด็กคนนี้ทำผิดอย่างนั้นปล่อยมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเมื่อยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์ครับ
0: จนกว่าศาลจะตัดสินแต่ยิ่งกระบวนการนี้อย่างที่ในคุยไปในเบรกที่แล้วว่าเด็กเยาวชนกระทำความผิดนี่มันมีสาเหตุปัจจัยเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไร
1: คร
0: อบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวฉะนั้นผมเคยทำโครงการค่ายซึ่งคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยของกรมสุขภาพ
1: ไปถึงโครงการค่าย
0: เยาวชน
1: ค่ายเยาวชน
0: ค่ายครอบครัวสีขาวค่ายครอบครัวอบอุ่นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไปตามตรงกับที่คุณหมอท่านหนึ่งของกรมสุขภาพจิตบอกไว้ว่าทำไมศาลเยาวชนไม่มีค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวคือเอาเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดที่ต้องถูกฟ้องที่ศาลกับพ่อหรือแม่ที่เป็นปัญหาก
1: ันอยู่นะฮะ
0: เพราะผมเคยทำค่ายอยู่ค่ายหนึ่งที่สตูล
1: ครับ
0: พอผมไปบรรยายให้เด็กเยาวชนฟังเด็กนี่ผมยังจำได้เพราะเด็กพูดว่าคุณพ่อเด็กเรียกผมว่าพ่อคุณพ่อครับทำไมไม่เอาพ่อหรือแม่ผมมาด้วย
1: ครับ
0: เพราะผู้ใหญ่มองว่าเด็กเยาวชนที่ทำความผิดทางอาญาเนี่ยมันคือตัวปัญหา
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าอ่านรายงานสถานพินิจหรือรายงานข้อที่จริงทั้งหมดไม่ใช่เด็กเยาวชนเท่านั้น
1: มันมีองค์ประกอบอื่นของสังคมเยอะ
0: มากครับเด็กเลยทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นเด็กที่จะต้องมาอยู่ในศูนย์ฝึกจะต้องอยู่กับกันซึ่งในนั้นเนี่ย
1: เกือบจะเสียคนใช
0: ่ฉะนั้นถ้าเด็กเยาวชนควรอยู่ข้างนอกสถานฝึกอบรมแบบเปิดได้เนี่ยอยู่กับครอบครัวเนี
1: ่
0: ยเราไม่ควรเอาเขาไปอยู่แต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องอยู่เพราะมีอันตรายก็ให้เขาอยู่โดยเราก็ใช้กระบวนการค่ายครอบครัวเนี่ยให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: พ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยไม่เคยแม้แต่กอดลูกแล้วเราทำกิจกรรมนี้ร้องไห้เลยพ่อแม่กับลูกหรือร้อง
1: ลูกโตมาแล้วเพิ่งจะมากอดกันตอนที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะฮะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที
1: ่อันนี้เรื่องใหญ่ครับ
0: เรื่องใหญ่สิ่งที่คุณหมอบอกเน้นย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ก็เปิดโอกาสให้ว่าศาลสามารถที่จะมีกิจกรรมอย่างนี้ได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องฝากทางผู้มีอำนาจให้งบประมาณที่จะไปทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: เขาได้มีโอกาสมาสื่อสารกันว่าที่พ่อแม่เข้าใจลูกนั้นจริงๆมันผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วลูกเข้าใจพ่อแม่ว่าไม่รักนะจริงๆก็ผิดนะ
1: ครับ
0: เพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรือลูกคนใดไม่รักพ่อแม่หรือรักครอบครัวของตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: แต่พอสังคมเราเริ่มห่างพ่อแม่ก็ไปทำงานใช่ไหมความห่างมันยิ่งมากขึ้นเราเป็นลูกเราคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่ไม่เคยกอดเราไม่เคยพูดเราดีๆเลย อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: คือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกก็ไม่เข้าใจบอกว่าพ่อแม่ไม่ดูแลไม่เอาใส่ใจไม่ เหมือนทิ้งขว้างลูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาในฝ้าของพ่อแม่เนี่ยก็มองเศรษฐกิจเรามันต้อง
0: หาตังค์
1: มาเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่สบายนะฮะคือพอความเข้าใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยพ่อกับแม่พ่อแม่แล้วก็ลูกเข้าใจคนละทางปุ๊บเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกความไม่ลงตัวของความพอเพียง
0: ไม่ลงรอยกัน
1: มันไม่ลงตัวกันมันไม่ลงตัวแต่ถ้าเกิดจะทำให้ลงตัวทำยังไง ก็แนวทางที่พระองค์ท่านได้กำหนดไว้ว่าความมันเหมาะมันควรความเหมาะสมมันอยู่ที่ไหน
0: ครับ
1: ถ้ายึดหลักอันนี้ได้ผมเชื่อว่าทั้งเด็กและพ่อแ สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงที่

0: สารเยาวชนและครอบครัว
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเยาวชนได้มีเขาเรียกอะไรนะ
0: เหมือน
1: มีรอยด่าง
0: มันพอไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนโดนตราไว้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าเอ้ยคนนี้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ก็ตรงนี้
0: เราต้องป้องกันเอาไว้
1: ขอบคุณ
0: กฎหมายฉบับน
1: ี้คุณธนาชาติว่าพอออกกฎหมายฉบับนี้ในกฎหมายเดิมเนี่ยพอเราทำค่ายครอบครัวเสร็จเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยยังต้องมีตราบาปก็คือศาลยังต้องตัดสินว่ามีความผิดแต่ให้รอการลงโทษให้คุมประพฤติให้ทำงานบริการสังคมกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่
0: เนี่ยรอยด่างในชีวิต
1: ต้องมีอยู่แต่ถ้าหากเขาทำกระบวนการ restorative justice หรือว่ากระบวนการแก้ไขหมดฟื้นฟูเสร็จเนี่ยแล้วก็ทำตามแผนที่สามฝ่ายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ออกแบบไว้นะว่าเขาจะไม่ทำผิดแล้วนะเขาจะไม่ไปเสพยานะเขาจะไม่เขาจะเรียนหนังสือนะเขาจะตั้งใจเรียนเขาจะรักพ่อแม่รักครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเด็กเยาวชนทำตามเงื่อนไขหนึ่งครบเนี่ยศาลไม่จำต้องตัดสินหรือยุติคดีหร
0: ือ
1: จำหน่ายคดีออกไปจากสารระบบได้เลยแต่เด็กเนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรมตามที่ผู้ประสานการประชุมกระหนบกำหนดไว
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้ไม่มีรอยบาปเพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปสมัครงานราชการเอกชนก็จะไม่มีผลของคดีติดตัวเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากเหมือนกัน
1: กว่าจะผ่าน
0: กว่าจะผ่านอันนี้เพราะว่าฝ่ายโน้นว่าอย่างนี้ฝ่ายนี้ว่าอย่างโอ้โหถกเถียงกันมากเหลือเกินนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนที่มันมีคดีความของเด็กนะฮะไปสู่ศาลกับส่วนที่มันลดลงเนี่ยมันแตกต่างกันเหมือนเมื่อก่อนเยอะไหมฮะพอใช้แนวทางอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: เดี๋ยวสมัยนี้เนี่ยถ้าจะฟังงานวิจัยของคุณหมอเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดจะอายุน้อยลงเรื่อย
0: ๆ
1: จากเดิมสมัยผมเป็นเมื่อปี50ผมเป็นหัวหน้าเยาวชนสตูลเนี่ยเด็กเยาวชนที่จะทำความผิดก็อาจจะอายุ15 16 17ไม่เกิน18
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนจะอายุต่ำลงไปเรื่อย14 13 12 11 10แล้วเด็กเยาวชนที่เป็นเหยื่อผู้เสียหายที่ถูก
0: ก็ลดลง
1: ก็ทำชำเราก็จะลดลงเรื่อย
0: ๆอายุลดลง
1: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่ามันสวนทางกับภาวะของเขา
0: คือสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมองได้อยู่อย่างนึงนะผมว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมคือพอสังคมของเราเนี่ยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าหาสิ่งล่อใจคือง่ายมากในปัจจุบันนี้มีโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะเข้าหาสิ่งล่อใจได้ง่ายเด็กมันทำให้อายุของเด็กเนี่ยน้อยลงเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งคนทำผิดทั้งคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันลดลงผมว่ามาจากส่วนนี้
1: คุณธนชาติก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวมีเด็กแว่นเด็กสก้อยถ่ายคลิปตบ
0: เยอะ
1: ตีกันทั้งด้านทางด้านเพศด้านอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแต่ตรงนี้ถ้าน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายังใช้ได้นะ
0: ใช้ได้ครับ
1: เพราะว่าม
0: ันประยุกต
1: ์มีเหตุผลมีความรอบรู้พอประมาณผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปแตะพวกวิดีโอลามกไม่เคยดูเลย
0: ครับ
1: ทำได้เราทำได้ไหมมันอยู่ที่เราจิตใจเรา
0: ใช่คร
1: ับจิตใจเราถ้าเราตั้งมั่นมุ่งมั่นผมเชื่อว่าเด็กเยาวชน
0: ทุกคนผมว่า
1: เด็กเยาวชนเนี่ยมีพลังแต่เราต้องผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าชุมชนเนี่ยต้องให้พลังชื่นชมเขา
0: ครับ
1: ไม่ใช่โอ้ดุด่าเขาว่าเขาเราต้องชื่นชมแล้วให้โอกาสเขาที่จะผลักดันให้เขามีการศึกษามีอาชีพนะมีการงานที่ดีเขาจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้น
0: คือถ้ามองแล้วก็คือว่าในส่วนของสังคมเองที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยกลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เขาอ่ะได้มีพื้นที่ของตัวเองสังคมก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีพื้นที่ที่เขาได้มายืนอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะเห็นภาพได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือปัญหาของในครอบครัว
1: ครับ
0: ปัญหาของในชุมชนที่ผู้ใหญ่ที่ชุมชนเนี่ยไม่ยอมรับเด็กและเยาวชนแต่ว่าทำไมเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เขาไม่ยอมรับก็เกิดขึ้นจากหลักๆ ก็คือในครอบครัวแหละ
1: ครับถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน
0: ครับ
1: พ่อแม่ไม่ตบตีกัน
0: เด็กไม่มีหนา
1: ใช่ไหมเด็กก็จะไม่มีหนาแต่พ่อแม่เห็นภาพซ้ำ
0: ๆครับ
1: แม่พ่อก็ตีแม่แม่ก็ด่าพ
0: ่อครับ
1: ทะเลาะกันตลอดเนี่ยจนแยกทางกัน
0: ครับ
1: ผมอ่านรายงานสถานพินิจเนี่ย
0: ครับ
1: พ่อแม่ที่แยกทางกันเนี่ยสมมติว่า 100% เนี่ยเกินครึ่ง
0: ครับอันนี้คือปัญหา
1: แยกทาง
0: พอดีเราก็จะหมดเวลาครับอาจารย
1: ์ครับ
0: สรุปสั้นๆสักนิดนึงนะครับ
1: ครับก็อยากจะฝากท่านคุณผู้ชมไว้ว่าช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ไม่ลงโทษเพื่อวันนี้นะครับอันนี้เป็น แนวความคิดว่าศาลเยาวชนจะทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยก็อยากจะขอโอกาสให้ทางภาคส่วนอื่นไม่ว่าเป็นภาคประชาสังคมภาคราชการหรือทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสทางเด็กและเยาวชนและครอบครัวเนี่ยได้ให้มีความสันติสุขกันนะฮะศาลก็เป็นด่านสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะช่วยเหลือพวกท่านให้ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างสันติสุขครับ
0: ครับก็โดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากท่านอาจารย์สุริยนต์โสติทัศน์นะครับในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน อย่างน้อยก็เราได้เห็นถึงสามเหลี่ยมว่าสังคมเนี่ยมันจะช่วยเหลือปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุริยนต์สุติทัศน์นะครับที่ได้มาให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามา
1: ด้วยความ
0: ม
1: าวันนี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้มันในอายุของเด็กเยาวชนเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ถึง18
0: ครับ
1: ใช่ไหมฉะนั้นโอกาสที่เขาทำความผิดเนี่ยมีไหมมันมีเพราะว่าโลกาภิวัตน์มันมองว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเดิมตั้งแต่ตอนที่มีการจับกลุ่ม
0: ครับ
1: จะมีการตรวจสอบการจับเด็กเนี่ยควรจะอยู่ในศูนย์ฝึกไหม
0: ครับ
1: นะหรือว่าควรให้ปล่อยกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยมันมีสาเหตุปัจจ
0: ั
1: ยเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นต้องให้โอกาสทางนักจิตวิทยาหรือหมอซึ่งตอนนี้ศาลทุกศาลเยาวชนเนี่ยจะมีนักจิตวิทยาคอยที่จะดูว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรก็เอามาแก้ทั้งเด็ก Good morning how are you จ๊ะ What's your name baby

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

0: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเกจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
1: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
1: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city.
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมุดมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ a and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
5: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
2: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
6: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
0: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
5: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
7: ล้า
5: พร้อมไม่พร้อม
7: พร้อม
5: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายกลุ่มตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
7: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
9: บ้า
8: ด
9: ูๆอย่าเพลินนะ
0: Hello
10: everyone Nice to meet you Nice to meetWhere are you from?
11: England.
10: Oh, my name is Gu.
0: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
4: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติ

0: ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
2: พร้อม
1: Are you all ready?
2: Ready?
1: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
3: Yeah.
4: Okay.
1: Yes. Okay. Let's go. Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
5: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
6: Ready
5: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
6: ส
5: ู้ไม่สู้
6: สู้
5: ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
7: Hello everybody
2: Hello
7: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
8: But you know, I think it's the biggest island of in
7: yes,
8: Thailand.
7: Yes, it's half
8: right?
7: island around Phuket. It's have many like a PP island.
1: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
7: I will be a guide for you. Okay, for
8: Thank
7: free.
8: You.
7: Yes, if you go.
9: Okay, it's a deal. I will come.
10: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
7: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆอ่ะคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
11: ๆ Hello my name is Pem I'm from นครราชสีมา the north east of Thailand
12: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
11: Seldom
10: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
12: Why?
11: When I am young, I want my mother to kick.
13: มันรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
14: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
11: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
1: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
10: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
5: เด
1: ี๋
5: ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อนที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
15: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my legion in ThailandI'm from Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharam. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
12: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
15: Really?
8: Yes.
15: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
10: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
15: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
16: ค่ะ
10: แม่น้องตุ้นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
16: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
17: โอเค hello everyone my name is ตุ้น yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me

0: Yes, and what about food?
1: Food?
0: Yes.
1: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรียกอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
2: เน
1: ี่ยกลัว but it can do just in the หน้าหนาวin the cold weatherm
3: าทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
4: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
5: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
4: ึ่
5: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
4: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
6: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
7: Okay,
6: okay, let's go!
8: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
1: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
6: How sweet?
1: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
9: Are you ready?
1: Thai people can
9: I can one of the plates. But there's an English. Please don't touch the bowl.
1: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
9: I can't eat. I'm hungry.
1: If you can eat plastic.
6: Yeah.
9: In old Thailand.
1: Yeah.
9: You make in old Thailand.
1: Yeah.
6: Is it fruits?
1: Fruits?
6: Fruit.
1: Fruit? No. It's a Thai dessert.
9: Are you making
1: sweet?
6: But, what's the flavor? Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
7: Okay.
6: Let's go.
0: Let's go.
3: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
9: but it is fake what is this ขนมกล้วยขนมกล้วย banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
10: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
11: Good morning how are you Jack What's your

0: รอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ This is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike or
4: yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I stay to take
1: Yes.
0: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Do you have the phone number of
1: Cat?
8: You have?
1: Patrice, yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
8: No. โอเคแต่จะบอกอยากให้เราช่วยบอกไปคิดว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้มั้ยลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
6: น
7: ้
6: อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
6: เป็น AM ยัง
7: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่เป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
6: am
7: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า It's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็น

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันนะนะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถนะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 10
0: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 องนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30
1: 20
0: ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47 50ไม่ใช่ไฟล์นะคะ ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทําไมครูถึงให้นับแค่60ทราบมั้ย
3: ทําไมครูถึงนับแค่60ทราบค่ะ
4: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้มั้ยทําไมถึงให้นับแค่60ทําไมไม่นับถึง100
3: จะให้
4: ถึง2อะไรคะทําไมถึงนับแค่
0: 60ทําไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
3: เป็นนาท
0: ี
3: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดึงสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง1
0: 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น14:00ก็คือ1:14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
3: า
0: ะ
3: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกับนิกานะคะก็คือครูนะคะจะ
2: ขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
5: อ่านว่าอะไร
2: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: ถูกที่วันถูกที่วัน
0: ใช่
2: เข
0: ้
2: าใจแล้วยัง
5: ที่วัน
2: เข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
5: ตู้
2: อ่ะมาไปยี่สิบ
5: เอ็ก
2: อ่ะ
5: เอ็ก
2: แล้วก็
5: เอ็กที่วัน
0: ยังไม่ใช่
2: เอาลงก่อนอ่ะดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
5: ตู้เมื่อวาน
2: หนึ่งสอง
5: เอ็ก
2: สามคนนี้ค่ะ
5: เอ็ก
2: เ
5: ดี๋ยวก็มา
0: เอ๊ะ21ยังไม่ใช่
2: ใช่แล้วก
0: ็เช่นเดี๋ยวก่อนนะเช่นแล้วก่อน
2: 1 2
5: 11
2: 11เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่เลยสามคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
2: ู
0: กแล้วมิกซ์ค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็11นะ711คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ711เนาะ
5: 711
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
5: ไม่หยุดคิดด้วยค่ะนะมาแต่ไม่ได้คิดด้วย
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
5: แต่ยังไม่คิดด้วยกันผมถึง
2: เดี๋ยว
0: ก
2: ่อนให้คุณนับก่อนหนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
5: ยืน
0: ใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
5: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
5: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
5: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
5: ซ้าย
0: อ่ะ ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
6: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอก sleep ให้ทำอะไร
6: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
6: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า runให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
6: dance
0: ทำอะไรคะ
6: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
6: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
6: ใครรู้ม
0: ั้
6: งคะ
0: laugh ยังไม่ใช่
6: หันหน้า
0: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
6: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
6: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TVสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
6: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
6: กิน
0: ทำท่าไงดี
6: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
6: เล่นบาส
0: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
6: อาบน้ำ
0: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลน์ลงไปใช่ไหมใช่
7: ใส่ซันไลน์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath ว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
6: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะ คเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
7: ่
0: ะ
7: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพัน listen to me carefully ฟังครูดี
8: ๆค่ะพวกเรากำลังสบายจุ๊บมือพันปมมือค่ะพัน
7: โอเคค่ะ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
7: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
8: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดี
7: สวิม
8: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
7: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
8: ถ้าทำผิดลงโทษ
7: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
9: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
8: ซ้ายขวาซ้าย
7: ถูกต้องค
8: ่
7: ะ
8: ไล
7: ฟ์เดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยมา
8: sleep
0: ให้ทำอะไรเอ่ย
8: sleep
7: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นมา
0: sleep คืออะไรคะ
7: sleep
0: นอนไงดี sleep
7: ดีคะ
0: โอเค
7: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนด
8: ี
7: กว่าได
8: ้
7: ไหม
8: ฮึบเล่นเกม
7: ฮึ
8: บ
7: ร้องเพลง
8: ด
7: ี
8: กว่า
0: Wake up.
7: ตื่นแล้ว
0: Wake up. ตื่นนอน get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะแล้วร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
9: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
9: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
10: ลองโ
9: บเพลงเพลงเพลง
10: เอปเปิ้ลเอปเป
9: ิ้ลค่ะแล้ว
10: ผมได้แล้วเดี๋ยว
9: ได
10: ้เอปเปิ้ลแ
9: ดงเป็นไงคะ
10: เปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมเอปเปิ้ลนะ
9: เร็วมาเต้นกับพี่
0: พี่เต้นด้วย

0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
1: เอาไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
2: ่เอาเป็น7เอาเป็น
0: 16 laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
3: ปรบมือ5ครั้งปรบมือกว่านี้ปรบมาอีกทีไม่ดีเลย
0: เพื่อน laugh laugh ให้ทำอะไรแล้ว laugh
3: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
4: กินข้าว
0: แล้ว
3: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเน
3: า
0: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดี
2: ทเวนตี้โฟร์ทำอะไรดีคะ
0: เช็คอาบาสเช็คอาบาสทำอะไรคะ
3: ตีลังกาหลัง
0: เช็คอาบาส
3: ตีลังกาสาธุ
4: น้ำอ
3: าบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
3: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I

Bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or somethingบางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ In the dark my knee bumped against the chair In the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car

crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clipClip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์นึงที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnityค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องสาวของคุณไหมคะครูพี่แนทลืมแล้วหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่จะร้องหงิงหงิงหงุงหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุงหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีเลย
3: โอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
3: Hello my name is good guy คุณ Stefan secretary how can I help you
4: can I speak to Stefan please
3: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking please
3: Who's speaking please
4: I am Stefan's wife
3: huh wife how to spell
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell ต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
3: how do you spell your name please
4: W-I-F-E
3: Okay. I will tell him for you. Hold the line, please.
2: สายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
5: Hello. Okay, what's going on?
3: Hey, boss.
5: Uh-huh.
3: A lady named Mrs. White calling you.
5: Mrs. Wife?
3: Yes.
5: How do you spell that?
3: W-I-F-E.
5: Huh? My wife is calling?
3: Huh? Your wife is calling? มีบอสโทรมาเหรอคะ
5: ใช่เมียผมเอง
3: Huh?
5: What? No, nothing. Okay, tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes, okay?
3: You lie.
5: Just do as I say, okay?
3: Okay, boss. Do what again?
5: Oh my god. Okay, tell her like this. I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes.
3: Okay, ค่ะ boss.
5: Okay, thank you.
3: Bye. Okay, ค่ะ I'm sorry to wait you long time.
2: Sorry to keep you waiting.
3: Sorry to keep you waiting. Mr. Stefan running errand and back 20 minutes. Okay.
2: Just a moment, please.
3: Just a moment, please. อะไรอะคะ
2: Running around. เดี๋ยวเขาคิดว่าไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand E R R A N D run an errand แปลว่าจะไปทำธุระส่งนายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมาอีก20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
3: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can contact him Guys, sorry to hear that. Okay, I will tell him for you. Okay, bye.
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า Who ไหมคะ
0: ครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who's speaking, Chris? ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะ
1: มาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้ เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
0: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวนึงค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้ละ
0: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
1: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
6: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่ค่ะมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
7: ้ตำหนักใหญ่
6: ที่มาที่ไปใช่
7: ถ
6: ู
7: กต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as great mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
6: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe Princess Mother and her grandchildren.
7: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในไหม
6: ไปเลย
8: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายTelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
7: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยวกับสัปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงษ์วรุฒปังสิงห์วงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
9: ครับ
7: โอเค so first question how did this palace get its name วังสะปทุม
9: well วังสะปทุม roughly translates as the palace of the lotus pond
7: yeah, yeah.
9: and the name derives originally from the area which this place occupied which is a marshland known as ทุ่งปทุมวัง
7: ทุ่งปทุมวัง marshland นี่คือเรียกว่าเป็นหนองค
10: ือ
7: เป
10: ็
7: นเป
10: ็
7: น paddy fields เป็น rice fields เป็นนาข้าวติดกับสยามพารากอนตรงนี้เคยปลูกข้าวมาก่อนอ๋อแล้วคือแต่ก่อนก็คือมีบัวนั่นคือที่มาว่ามันชื่อวังสะปทุม
10: right
9: and it was acquired by his majestyRama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
7: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร who else stays here?
9: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
7: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
9: ์ such as Her Majesty, the Queen Grandmother, Queen สว่างวัฒนา it was the residence of her son the prince father his royal highness prince songkhla and it was also the it has the virtue of being the residence of their majesties Rama the 8th and Rama the 9th during their childhood
7: อ๋อเรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะฮะสมเด็จย่าก็อยู่แล้วรวมถึงในหลวงของเราด้วย
10: ใช่ทั้ง2พระองค์
7: ทั้ง2พระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
10: This is actually initiated by the king's idea. He wants his grandmother, Queen สว่างวัฒนา to be known to the public. So when Princess Mahajak moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work
7: ในหลวงท่านเนี่ยคือก็เรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
3: If you visit this museum you will see her achievement I'll say she's the pillar and she has of families and she has laid so much foundation for His Majesty the King's work the Queen including Princess Mahachakri ท่านได้ทรงทำหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
7: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสำหรับ
10: ในด้านความคิดการทำงานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่เอครูพี่แนทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า Who's ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า Who's เนี่ยจะต่างกับคำว่า Whom แล้วก็ Who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า Who's นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน Interrogative Pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า who's ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น who's bag is this นี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า who's ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า bag เป็นคำนามค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom who's กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง Who Whom หรือ Who's TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ Who นั่นเองค่ะ Who is that man ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า Who กับประธานนะคะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง Who Whom แล้วก็ Who's ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Who's นะคะที่แปลว่าของใคร Whose book is this หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า Who'sถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
1: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
11: Good morning Vocab King
12: Let's play spelling
13: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
14: H-E-X-A-G-O-N.
13: Correct! Great job! 1 point.
15: จบแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฟังน้องจีนบ้างค่ะ
13: Your first word is dentist.
14: D-E-N-T-I-S-T.
13: Correct! 1 to 1.
15: Easy.1 ต่อ1ค่ะ
13: All right your second word is rhombus
14: R H O M B U S
13: Correct Excellent
15: เอาล่ะคำที่2ถูกไปแล้วมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
13: Your second word is overbite
14: O V E R B I T E
13: Correct Excellent
15: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2ต่อ2เองวันนี้เราจะไปเซ็นเด่นๆหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
13: Your third word is crescent
14: C R E S C E N T
13: Correct Well done 3 down
15: ตอนนี้ดูยี strong มากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
13: All right your third word is bacteria
14: B A C T E R I A
13: Correct excellent
15: ไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
13: Your fourth word is rectangle
14: R E C T A N G L E
13: Correct 4 out of 4
15: โอ้โห ถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
13: Your fourth word is mouthwash
14: M O U T H W A T
13: mouthwash
14: M O U T H W A S H
13: Correct you got it
15: Very close เหลือมากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
13: Your word is triangular
14: T R I A N G U L A R
13: Correct 5 out of 5
15: จะได้ไม่ท้อไปเลยค่ะยุยี่คำที่5ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
13: Here we go Your word is periodontal
14: P A R I
13: periodontal
14: Periodontal.
13: Yes, correct. You got it.
14: I don't know that word.
13: It's okay.
14: I'm guessing.
13: Good guess. I heard it.
15: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5-5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบ Sudden Death.
13: Yeah.
15: ขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling.
13: All right, you're first.Sudden death word is octagon.
14: O C T A G O N.
13: Correct. Excellent. One down.
15: เวลาหนึ่งนะคะน้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดยูยี่เข้ารอบเลยนะ
13: Your first sudden death word is enamel.
14: E N A M A L.
13: Enamel.
14: E N A M O L.
13: Enamel.
14: E A N M
13: O L.So close! Great job! One little letter. Enamel. E N A M E L.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า Dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
1: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
1: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
0: Scientist
1: นักวิทยาศาสตร
0: ์ Chemist
1: นักเคมี
0: Biologist
1: นักชีววิทยา
0: Artist
1: ศิลปิน
0: Pianist
1: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะนอกจาก IST นะคะคำที่ลงท้ายด้วย IN ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น Electrician ช่างไฟฟ้า Librarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Magician นักมายากล Musician นักดนตรีค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลงท้ายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย Scientist ถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ Biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่3นักเคมีใช่แล้วค่ะ Chemist คำที่4ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะ Pianist นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
0: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูเพียรจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะ Electrician บรรณารักษ์ถูกต้องค่ะ Librarian นักการเมืองเก่งมากเลย Politician นักมายากลใช่แล้วค่ะ Magician นักดนตรีเก่งที่สุดเลยมิวสิกเชียนเก่งมากค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
16: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
17: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
16: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโทมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆ นี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กแม้เป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่สุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
17: ถังน้ำ
16: ถังน้ำ
17: ถังน้ำเล็ก
16: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดิว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกข้อดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
17: ช่างกิโล
16: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
17: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ่ะ
16: อ๋อนี่ภาษี
17: อ๋อภาษีเหรอ
16: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะมีของสดด้วย
17: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
16: คืออย่างจะบอกว่าโอ้โหขนาดนี้เหมือนใครไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
18: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
16: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดิว่าร้อยเยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไงพนักงานร้านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
19: ซื้อขนมปังค
16: ่
19: ะ
16: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
19: ใช่ค่ะ
16: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
19: ใช่ค
16: ่
19: ะ
16: โอ้เจ๋งมากมากเลย
17: สบายไหมร้านอย่างเงี้ย
19: สะดวกค่ะ
16: มันใกล้มากเลย
19: มาพบ
16: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
19: ก็บ่อยนะคะก็บ่อยค่ะถ้าของเล็กๆน้อยที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
16: ้มันซื้ออะไรครับ
17: เอาหลอดไฟหน้าร้านพังคร
16: ับ
17: อ๋อ
16: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
20: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊ะน้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
20: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
1: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
20: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือ coffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการซื้อดอกไม้ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore

0: store กับ flower shop TikTok ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want to buy some flowers so I have to go to the flower shop เห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพินัทต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shopใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้อง
0: ๆใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธาน whom ใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
1: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
0: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artistศิลปินและ pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
1: คำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
0: ร้านสะดวกซื้อ
1: store หรือ shop
0: ร้านค้า
1: bookstore
0: ร้านขายหนังสือ
1: grocery store
0: ร้านขายของชำ
1: flower shop
0: ร้านขายดอกไม
1: ้ coffee shop
0: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
1: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
0: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Let's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอลกลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
0: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Our research team produce, you know, teaching tools because we believe that all human beings are equal. I'm Nakarat Ganratanasur, lecturer at the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University.
5: I want to believe in human beings.
4: The title of this project is called Development of the Learning Process to Prevent Children of Migrant Workers from Human Trafficking. I started this project because I came here with my, you know, colleague. I talked to the principal and teachers here, and they told me about the concern because of the growing number of child labor in Smut Sakhon and the widespread of human trafficking or child labor exploitation in Smut Sakhon have raised the concern for teachers. We produced several products. The first product is handbook. This handbook called Handbook on the Fight Against Human Trafficking for Teacher to lectures migrant students ofElementary school at grades 3rd and 6th. It contains 5 lessons and several activities. The second one, children books with the colorful. So I asked teachers what else you like. They say, okay, if you can make, you know, children books and then can give the children to look at the pictures, you know, with the colorful, you know, may.Help them to attract students to follow. And the third one, the card. This card, we want to introduce different careers for migrant students.Otherwise, they will know only work in a factory. So that's why we want to inspire them to understand that, hey, this world, we have other careers waiting for you as well. And then the last one, DVD song. DVD song will allow students to really have fun with the complicated information on anti-human trafficking, particularly child labor exploitation. If you ask impact, our research team never, you know, evaluate the impact by the number of decreasing human trafficking victims or child labor victims. But if we evaluate how much, you know, teachers and students have learned from lessons and activities.
6: ดีใจมากครับเพราะเด็กๆเขาจะได้ความรู้จากเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ค้นค้ามนุษย์เป็นรูปแบบต่างๆคืออันที่เราใช้นี่ไม่เป็นรูปการ์ตูนแล้วก็วิชาชีพของหมอโรงพยาบาลอะไรนะเด็กๆนี่ชอบรูปอยู่แล้วครับ ก็เด็กเขาจะได้ป้องกันได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วก็รอบสิ่งแวดล้อมด้วยครับดีอย่างมากเลยครับ
7: เด็กๆอย่างเราต้องเราต้องเรียนต้องอ่านต้องเขียนหนังสือขออาคามออือ
4: We just won the Innovation Silver Award from Thailand Research Fund 2018For the future, we have planned to apply PLC or Professional Learning Community concept in this project as well by expanding the collaboration. First, we got contact from UNESCO. The UNESCO right now they run the project called Learning Without Frontiers, and they would like our handbook be on their website.So that you know all children could really download and then learn child labor exploitation.
8: หนูขอสัญญาว่าหนูจะไม่ขายชีวิตของใครแม้แต่ชีวิตของตัวเอง

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: site as the king's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok.
1: ผมอยากใช้คำว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีแบบว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทสมเด็จก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอกข้างนอก
0: The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders and professions volunteer to do good deeds by performing public services, showing kindness and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
1: ท่านได้เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
3: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
4: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: From the initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart project in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และน้องๆหลายๆคนทางบ้านอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมรายการของเราถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำศัพท์การสะกดคำแล้วก็การออกเสียงค่ะพี่โบว่าคำศัพท์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่รอบๆตัวเราค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เรารู้คำศัพท์จะทำให้เราสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยค่ะDo you agree, Professor?
1: I do agree. Many people can't speak English because they don't know the words. So if they practice their vocabulary, they will be able to speak.
0: ตัวอย่างเลยนะคะน้องๆ20คนคะถ้าเกิดว่าพี่โบอยากจะไปห้องสมุดคำว่าห้องสมุดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
2: Library.
0: เดี๋ยวเราลองสื่อสารกับ Professor ของเราดูนะคะ Professor, where is the library?
1: The library is that way.
0: เห็นไหมคะน้องๆสื่อสารได้ง่ายนิดเดียวเองค่ะน้องๆคะแล้ววันนี้น้องๆพร้อมที่จะมาสะกดคำภาษาอังกฤษกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเกมแรกเลยค่ะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนแรกที่มายืนสะกดคำนี้หมายเลขมาค่ะคนแรกก็คือหมายเลขใครหนอหมายเลข5ค่ะเชิญเลยคนแรกเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อภูมิครับ
0: น้องภูมิคะน้องภูมิอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ครับ
0: 11คนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะวันนี
4: ้เขามาหลายรอบแล้วคร
0: ับเขามาหลายรอบแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
1: Your answer is... Correct! Yeah. Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนน้องภูมิเมื่อกี้คำนี้เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคำว่า engineer แปลว่าอะไรคะ
4: วิศวกร
0: วิศวกรดีใจไหมคะน้องภูมิ
4: ดีใจครับ
0: ดีใจครับคนแรกเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่จะตามน้องภูมิไปรอที่ Bike Stop คะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ฟางข้าวค่ะ
0: ฟางข้าวชื่อพร้อมมากเลยพร้อมแล้วหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is expensive.
5: E-X-P-E-N-S-I-V-E.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: ฟังข้าวแต่ว่าเราดูมั่นใจมากเลยนะเวลาเราตอบรู้ไหมคะว่า expensive แปลว่าอะไร
5: แพง
0: แพงใช่ไหมคะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
5: ค
0: ่ะแน่นอนมากเพราะว่าน้องฟางข้าวได้เข้ารอบไปแล้วค่ะไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยเหลืออีก3ที่เท่านั้นใครอยากไปอยู่ตรงที่ไมค์สต็อปนี่อยากออกทุกคนเลยงั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะโอ้โหมาเลยตื่นเต้นไหมเนี่ย
6: ตื่นเต้นมากเลย
0: ตื่นเต้นมากเลยครับมาเช็คอีกรอบสะบัดความตื่นเต้นออกไปดีมากดีมาก
1: How do you feel right now Mac
7: I'm very good that I stand here
1: Oh okay so you're ready
7: Ready
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your Your word is fashion.
7: F-A-S-H-I-O-N, fashion.
1: Your answer is... correct! Good job!
0: Yeah. High five! Yeah! เข้ารอบไปเลยน้องแม็กโอ้โหวันนี้ได้ไปแล้ว3คนนะคะยังเหลืออีก2ที่นะคะน้องคนต่อไปมาค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเอมมี่ค่ะ
0: ชื่อเอมมี่กี่ขวบแล้วลูก
2: 8ขวบค่ะ
0: มาเรามาเช็คกี่รอบเช็คความตื่นเต้นออกไปดีมาก Let's play spelling
1: Your word is mask
2: M-A-C-K
1: Incorrect, I'm so sorry Very close The correct way to spell mask is M-A-S-K
0: ผิดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอกาสหน้าลองใหม่เนาะคนต่อไปมาชื่ออะไรคะ
6: กุ๊กกิ๊กค่ะ
0: น้องกุ๊กกิ๊กกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ค่ะ
0: 9ขวบ Let's play spelling
1: Your word is quality
6: C-A-L-I-T-Y
1: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell quality is Q-U-A-LITY
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
8: JJ ครับ
0: JJ วันนี้พร้อมไหมคะ
8: พร้อมครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is gardener
9: G A R D E N E R
1: Okay, your answer is...Correct. Yeah. Good job.
0: อย่าเพิ่งไปเก่งมากเรารู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
8: อ๋อคนทำสวน
0: คนทำสวนเก่งมากเจเจเข้ารอบไปเลยไปรอที่ไมค์กรอบมาไฮไฟฟ์กับพี่ก่อนเก่งมากเข้ารอบไปได้อีกหนึ่งคนตอนนี้เราได้ทั้งหมด4คนแล้วนะคะเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
10: ไบรท์ครับ
0: น้องไบรท์กี่ขวบแล้วคะ
10: 9ขวบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is graph
10: R A L F
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell graph is G R A P H
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
11: ชื่อน้องใบพลัวค่ะ
0: น้องใบพลัวอยู่เท่าไหร่ละคะ
11: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is option
11: O F T I O N
1: Incorrect I'm so sorry very close The correct way to spell option is O P T I O N
0: คนต่อไปชื่ออะไรคะ
12: แตงโมค่ะ
0: นี่แล้วมีกองเชียร์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยว่าเขากิจการให้เราใหญ่เลยวันนี้พร้อมไหมคะมีกองเชียร์มาหนาแน่นขนาดนี
12: ้พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is answer
13: A N S W E R
1: Your answer is Correct good job
0: Yeah.เชิญโปรเฟสเซอร์ด้วยนะคะมาเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องๆทั้งหมด20คนด้วยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบตรงนี้นะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุด

0: กับเกมที่2ได้เลยค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ลุ้นกันสนุกกันเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กไทยยุคใหม่เก่งคำศัพท์กันจริงๆครับไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่ตัวแทน5คนนะครับเพื่อนๆที่เหลือเก่งไม่แพ้กันเลยดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับรู้คำศัพท์เยอะจริงๆจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับ
3: AONKOAIN
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะซึ่งมูลนิธิที่น้องๆเลือกในวันนี้คือมูลนิธิอะไรคะ
4: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ
0: เพราะอะไรน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
4: คนพิการก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราเลยบริจาคเงินเพื่อทำให้เขามีโอกาสเพื่อเขาจะมีค่าไปรักษา
0: อ๋อค่าไปรักษาน้องๆ นี่ใจบุญมากๆเลยนะคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับน้องคนแรกที่เข้ารอบมาเลยค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องภูมินั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนประจำที่ค่ะมาเลยน้องภูมิพร้อมที่จะไปเลือกหมวดกันหรือยังคะ
6: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วตั้งแต่หมายเลข1ถึง9น้องภูมิจะเลือกหมายเลขอะไรเพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: 1 1แน่ใจเอา1เนี่ยนะเอา1
0: หมายเลข1นะคะน้องภูมิเลือกหมายเลข1
6: 1ไปแล้วเออ
0: เราไปดูกันนะคะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไรค่ะ restaurant รู้ไหมคะว่า restaurant แปลว่าอะไร
6: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหาร เราพอจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหม
6: ก็นิดหน่อย
0: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now food
6: f w o d
1: cook
6: c w o k
1: bar
6: pass
1: soup
6: S-O-U-P
1: Waiter
6: Pass
1: Salad
6: S-A-L-A-D
1: Lunch
6: L-U-N-C-H
1: Chef
6: C-H-E-F
1: Cashier
6: C-A-S-H Pass
1: Appetizer
6: Pass
1: Bar Bar
6: Pass.
1: Waiter.
6: Wait.
0: หมดเวลาค่ะคำแรกที่เราข้ามไปก็คือคำว่า bar ใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ควรจะเข้าเลยอีกนานเลยใช่ไหมคะอีกนานเลย
1: The correct way to spell bar is B A R.
0: และคำต่อไปที่เมื่อกี้เราข้ามไปคือคำว่าอะไรคะ waiter ใช่ไหม
1: The correct way to spell waiter is W A I T.E-R. In this case, the T does sound like a D, but remember, waiter is wait plus E-R. So wait, W-A-I-T-E-R.
0: วันนี้เริ่มต้นคนแรกไปก็ได้ไปเลยค่ะ6คำเก่งมากเย้เชิญกลับไปที่ Backstop ได้เลยค่ะและเชิญคนต่อไปมาได้เลยนะคะน้องฟังข้าวมาเลยหมายเลขที่เราเหลืออยู่นะคะก็คือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะน้องฟางข้าวอยากจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆคะว่ายังไงเอ่ย
4: เบอร์3ค่ะ
0: เบอร์3นะเอาล่ะน้องฟางข้าวเลือกหมายเลข3แล้วนะคะดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys
4: ของเล่น
0: ของเล่นปกติชอบเล่นของเล่นไหม
4: ก็มีบ้าง
0: มีบ้างประมาณหนึ่งเนาะพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Doll
4: D O L L
1: Ball
4: B O L L เอ้ย B A L

0: Kite. Kite.
1: K-I-T-E.
0: Yo-yo.
1: Y-O-Y-O.
0: Rubik.
1: Pass.
0: Robot.
1: R-O-B-O-T.
0: Jigsaw.
1: Pass.
0: Games.
1: G-A-M-E.
0: Games.
1: G-A-M-E-S.
0: Teddy bear.
1: T-I-T. Pass.
2: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะคะคำสุดท้ายนี้เรารู้ไหมคะว่าteddy bear แปลว่าอะไร
0: teddy bear is spelled t e d d y b e a r
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ rubik
0: it is spelled r u b i k
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยทำได้ถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น12คำค่ะเก่งมากเลยฟังค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบสตับได้เลยนะคะเอาละค่ะหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ของเรามาถึงแล้วน้องแม็กขอท่าสู้ตายของเราสักท่าหนึ่งใส่กล้องนั้นให้พี่สักท่าได้ไหมเย้สู้ตาย you can do it right
3: right
2: right เอาละน้องแม็กเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะน้องแม็ก
3: หมายเลข8ครับ
2: หมายเลข8งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรElectric appliances อะไรนะอะไรนะ
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าหรออ
2: ่าใช่ Electric appliances พร้อมหรือยังคะน้องแม็ก
3: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: Let's play spelling
0: We will start now iron
3: I R O N
0: plug
3: P L U G
0: dryer
3: D R Y E R
0: Radio.
3: R-A-D-I-O.
0: Lamp.
3: L-A-M-P.
0: Heater.
3: H-E-A-T-E-R.
0: Stereo.
3: Pass.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-E-R.
0: Monitor.
3: M-O-N-I-T-O-R.
0: Microwave.
3: M-I-C-R-O-W-A-V-E.
0: Refrigerator.
3: R E F R I G E R T R E F
2: ไม่เป็นไรลูกต่อได้เลย
0: okay.
2: ต่อได้เลย
3: R E F R I G E R A T O R
0: That is correct.
2: อยู่กับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนสิโอ้ยรู้ตัวไหมเมื่อกี้เราไปถูกกี่คำ
3: 9ค่ะ
2: 9คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น21คำค่ะเย้แล้วน้องแม็กกลับไปนั่งที่ไบค์ท็อปเลยเจเจมาข้างหน้าเลยครับนี่เจเจก็มีเพื่อนๆเชียร์อยู่เหมือนกันตอนนี้เราเหลือเลข2 4 5 6 7และ9ค่ะ
4: เอา6ค่ะ
2: เอา6หมายเลข6ใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: งั้นเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรและหมวดนั้นก็คือ beach
4: ชายหาด
2: ชายหาดปกติชอบไปเที่ยวทะเลไหม
4: ชอบ
2: ชอบแสดงว่าหมวดนี้ก็เหมาะกับเจเจมากเลยใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับพร้อมหรือยังคะเจเจ
4: พร้อมแล้วครับ
2: let's play spelling
0: we will start now sand
4: s a n d
0: wave
4: WAVE
0: Shell
4: C S H E L L
0: Bucket
4: B U C K E T
0: Jet ski
4: J E T S K I
0: Seaweed
4: S E A W E E D
0: Sun bath
4: S U N B A T H
0: Surfboard
4: S U F T B O A R D
0: Surfboard
4: S S U F T F B O A R D
0: surfboard
4: pass
0: sunglasses
2: นิดเดียวเองนิดเดียวเองคำเมื่อกี้ที่เราติดคือคำว่า surfboard ใช่ไหมคะ รู้ไหมว่าเซิร์ฟบอร์ดคืออะไร
4: กระดานโต้คลื่น
2: ถูกเป๊ะเลยกระดานโต้คลื่นเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ว่าที่เหลือสะกดยังไงค่ะ
0: The correct way to spell surfboard is S U R F B O A R D
2: ฉะนั้นวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนเป็น28คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งที่ใบสต็อกเลยแตงโมสาวน้อยคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่านะคะหมายเลขที่เหลือค่ะก็คือหมายเลข2 4 5 7และ9เพื่อนว่าไง
5: 7
2: หมายเลข
5: 7
2: 7ค่ะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร bedroom bedroom แปลว่าอะไรคะแตงโม
6: ห้องนอน
2: ห้องนอนพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: We will start now. Bed.
6: B-E-D.
0: Pillow.
6: P-I-L-L-O-W.
0: Sheet.
6: Pass.
0: Lamp.
6: L-A-M-P.
0: Clock.
6: C-L-O-C-K.
0: Blanket.
6: B-L-A-N-K-E-T.
0: Bolster.
6: Pass.
0: Pajamas.
6: Pass.
0: Bunk bed.
6: B-U-N-K-B-E-D
0: Slippers
6: S-L-I-P-P-E-R
0: Slippers
6: S S S-L-I-P-P-E-R S
0: Sheet
6: C-S-E
0: Sheet
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเหลืออีก3คำใช่ไหมคะเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยคำว่า Sheet
0: Sheet is spelled S-H E E T
2: และคำต่อไปเมื่อกี้ที่เราพลาดไปก็คือคำว่า pajamas คำว่า pajamas ก็คือชุดนอนนั่นเองนะคะ
0: pajamas is spelled P A J A M A S
2: แต่วันนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด7คำรวมกับคำของเพื่อนๆทั้งหมดเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ professor ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ไปร่วมเล่นเกมสะกดคำซ้ำเงินรางวัลเพื่อที่จะไปมอบให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการค่ะเล่นไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทเป็นกี่บาทคะน้องๆ
7: 17,500 บาท
2: แล้วสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเราค่ะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะน้องๆทุกคนเรามารวมพลังกันตรงกลางดีกว่ามาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อได้เรียนรู้จงถ่ายทอดเมื่อได้รับมาจงแบ่งปันค่ะ
0: When you learn teach when you get give
2: และอย่าลืมนะคะจำไว้เลยค่ะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
7: Because English is all around Good morning Bye bye
8: This research is certainly the firstsurgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit. My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
9: Well, you can get me back this headache too.
8: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now in the, we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries. So, you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery. So the interesting thing is that we can scan a patient and create a 3D model of that patient and load that in the simulator. So a surgeon can virtually practice the surgery before the real thing. And what we were able to show was that if they virtually practice, the outcome is better than if they just went in and did it normally. So our Faculty of Dentistry has a very sophisticated simulation lab. The simulators they use, which are commercially produced, are physical simulators. They practice on plastic teeth. Less expensive plastic teeth do not have internal anatomy. Okay, they're just a solid chunk of plastic. So you can practice caries removal just fine. But if you want to practice something like endodontic surgery, you need a more expensive plastic tooth that has the internal anatomy inside it. And every time you use one, then you have to throw it away. With the virtual reality simulator, we don't waste anything like that. The other benefit with the VR simulator is one that we can perform a more detailed analysis of the procedure. We can rewind the simulator. So imagine this, a student is carrying out a procedure and they made a mistake. And now we want to let them practice just the part where they made the mistake. So what you want to do is let them go back in time and try it. We can do that. We can go back in time. With a physical simulator, you can't. Once you drilled the tooth, it's drilled. You can't undrill it, but we can undrill the teeth we have. So there are all kinds of benefits. The other benefit of a virtual reality simulator is that we can simulate lots of different situations that you can't with a physical simulator. So we can, for example, simulate bleeding. If the student perforates the tooth, the floor of the tooth, we can simulate that it bleeds. With the plastic teeth, you can't do that. So the potential impact is enormous. There is impact right now that we're seeing in medical schools, and I think we're just on the cusp of the curve now. In the next, let's say, 5 years, you're going to see tremendous deployment of systems like this.

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราว

0: ของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือกลุ๊ก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เอ้ยในยุคเนี่ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคราฟค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยแหละครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปู่กระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีก

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำแล้วเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับ

0: เมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2พันเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2พันธุ์ที่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาไรโซนอลนะคะตัวแกมมาไรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้เ

0: นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามอชอ107เนี่ยมีปริมาณถึง 18,000 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนี่นะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็สบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุ่มิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดนวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้ในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทูโนมีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโตรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจากว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างข้าวกล่ำและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโตรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: ถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสัตติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมายังไงแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: คือสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได
0: ้
1: ค่ะวิธีนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายช่วงจากในตระกูลบ้านต่าง
0: ๆค่ะ
1: นะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
0: ะ
1: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผลักดันให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กันแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะต่างกับการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
0: ค
1: ือนวดสุขภาพเรื่องเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
0: ค่ะ
1: นะเพื่อสุขภาพวันนึงเนี่ยครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะเป็นอย่างข้อแตกต่างเป็นอย่าง
0: นี้เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
1: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันเพราะว่าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็เป็นนวดเขาเจ็บไม่ได
0: ้
1: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาแล้วมาไวๆกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะแล้วก็ผัดดันเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดก็นั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
0: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
1: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อย
0: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
1: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
0: นะ
1: ฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่
0: อ
1: นเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวเสียงสัมพันธ
0: ์
1: และปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว
0: ่
1: าจุดนั้นเนี่ยที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ใดนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแล้วอย่างสมมติว่า ก็การนวดกดจุดลมปราณเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสังนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไป
0: ค่ะ
1: ก็ได้เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
0: ้แ
1: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดตรงลมปราณเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างเงี้ยนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดนะฮะเลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาลมแบบองค์รวมและหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปันไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีนึงถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
0: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
1: มาแก้อีกที
0: ค่ะตอนร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปราณนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
1: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปราณเนี่ยก็ลมปราณปกติก็12เส้นนะฮะแล้วจะมีลมปราณพิเศษอีกนะมีลมปราณพิเศษแต่เส้นลมปราณเหยิงลมปราณตูแล้วเส้นลมปราณปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปันย่อยลมปันหลังลมปันกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของลมปันปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปันอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
0: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
1: แต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะแต่หน้าที่สารีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
0: ่
1: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะ
0: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
1: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือไอ้แรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดลมปราณก็กระตุ้นให้จุดลมปราณพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
0: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
1: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพแต่บางจุดเราก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต่อีกทีนึง
0: ต้องมีการทายาไหมคะ
1: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
0: เว
1: ้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
0: ะ
1: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมๆหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
0: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
1: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
0: ตรงนี้เหรอฮะ
1: อันเนี้ยที่นิ้วป้องเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วป้องเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรนะคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
0: ปากเสือ
1: หัวกูหรือหัวกูเนี่ยน
0: ะ
1: เนี่ยอย่างเนี้ยเรากด
0: กดถูกไหม
1: กดที่เนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะอันนี้แก้ปวดหัว
0: มูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถ
1: กดนวดหน่อยมันมีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยม
0: ัน
1: ทำหน้าที่หลายอย่างนะแล้วสมมติว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
0: ตรงนี้เหรอคะ
1: ที่ข้อสองเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เนี่ยเนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
0: เจ็บค่ะ
1: ระบบย่อยขับถ่าย
0: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
1: แล้วแต
0: ่
1: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะเนี่ย
0: เราสามารถลองกด
1: ได้เราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราสามารถกดลงไป
0: ข้างนี้อีกค
1: ่
0: ะ
1: นะเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
0: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
1: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในการสองข้างเนี่ยน
0: ะ
1: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งนึงด้วยนะเป็น
0: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่า ผ่อนคลายอารมณ
0: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
1: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
0: อาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปราณได
1: ้ได้ครับ
0: ต้องตรงไหนคะ
1: แก้อาการหวัดเราจะ
0: อยู่ที่เท้า
1: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ร่องของไงนิ้วโป้งกับนิ้ว
0: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
1: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
0: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดี
1: นะลมไม่ดีคุณนวดไปนะสักครู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะเกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่นหน้าอก
0: แน่นหน้าอก
1: หายใจไม่ค่อยดีกดกดสองจุดนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
0: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
1: แล้วหยดบริจุดเนี้ยคุณกดลงไปเนี้ยเจ็บไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเจ็บจะแสดงว่าเขาทำงานเนี้ยปรับอันนี้ทำงานนี้ขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้กวน
0: ค่ะ
1: จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
0: 2นิ้วนะคะ
1: นะ
0: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะใช้แรงระดับหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอย่างเนี้ยนะลิงที่ง่ายๆเราทำได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราเขาเจ็บเป็นวัด
0: ค่ะ
1: ผมโทษนะฮะ
0: ค่ะนี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
1: กดตรงนี้เลยครับ
0: ตรงนี้นะ
1: อยู่ล้านนอกของแขนเลยพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
0: อ๋อตรงนี้ตรงนี้
1: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
0: เจ็บเหมือนกันนะคะ
1: เจ็บ
0: แสดงว
1: ่
0: าไม่ปกติ
1: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
0: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของ
1: ย่อยขับถ่ายไม่ดี
0: ขับถ
1: ่
0: าย
1: ย่อยขับถ่ายไม่ดีคุณใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
0: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
1: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วน
0: ะ
1: เวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ที่ง่ายๆนะ
0: คร
1: ับ
0: คุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
1: คือนิ้วล็อกเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายใน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดใบล้อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการล็อกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เพราะนั้นเราดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องดูแต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงแล้วก็ต้องใช้สามประสานมาช่วย
0: ต้องใช้ทั้งสามวิธี
1: สามวิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมหลายเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเกี่ยวไหมเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยเพราะมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
0: ครับสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้ว
1: ครับ
0: เราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
1: กดนิ้วแหละเราลองดูนะการทำถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดนวดหน่อยนะแล้วก็ย้ายยาหมอนก็ได้อะไรทาทาก็จะส่วนช่วย
0: แต่
1: ถ
0: ้าม
1: ันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนไม่หายเกี่ยวกับภายในละเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดนะ
0: ค่ะนะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
1: มันมีส่วนด้วย
0: ค่ะ
1: มันมีส่วนด้วย
0: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยศาสตร
1: ์
0: ค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติเก่าจารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่านี
0: ้นานกว่านั้นอีก
1: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยเขาก็เอา ขาของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุย

0: ตัดเนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบอดี้จะเป็นหนองหรืออักเสบนะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมาอาการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ
1: ่
0: หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์วูชุนซือที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาคือใช้เครื่องปั๊มดูดแอร์อากาศออกจากถ้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วนะแล้วก็มาครอบหลุด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยหลีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
1: ้
0: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยได้เยอะนะฮะและในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลแรกที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและถ้วยหลุดเนี่ยน
1: ะ
0: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลนไฟเนี่ยแค่มากเราก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะนั้นวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเลือดลมให้หลายเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: เป็นชุด
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมดนะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่ให้แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต
1: ้
0: องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: ต้องเป็นสุญญากาศ
1: ค่ะเขาอยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็จะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
1: ์
0: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
1: ค่ะ
0: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยช่วยดูดสุดนะหยับร้อนไฟไว
1: ้
0: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากถ้วยหลุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะมันก็หนึ่งเนี่ยเป็นการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในเป็นสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได
1: ้นะปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคนะหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะอีกอย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวหนังไงนูนสูญขึ้น
1: ค่ะ
0: นูนสูญขึ้นเนี่ยนะรูขุมขนก็จะเปิดนะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำนึงเนี่ยมันก็กระตุ้นถูกอะไรกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: เซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้ามันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการขับเจ็บน้ำเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับ
1: ค่ะ
0: ลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจาก รูขุมขนเลยตรงเลยครับเนี่ยว่าเรื่องออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เรื่องลมติดขัดม
1: ี
0: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะติดอยู่ผนังของถ้วยหลุดหรือบางส่วนบางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
1: ค่ะ
0: นะบางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
1: ี่
0: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยดูดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะป
1: ิ
0: ดเลยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยหลัก
1: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
0: มีให้เห็นเลยครับ อย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อยวางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วทานของน้ำไม่ดีข
1: ับ
0: น้ำไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื้อ
1: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต
1: ่
0: ว่าถ้าจะวางทั่วร่างกายก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
0: แหละแต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นนไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปานแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต
1: ่
0: ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่วม
1: ัน
0: ก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เหมือนผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเก็บที่ไรวางที่ไรก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยน
1: ะ
0: มันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเน
1: ี่
0: ยเป็นการเสริมสุขภาพนะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือ
1: ค่ะ
0: การสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีม
1: ัน
0: ก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค่ะ
0: อ่ะวางเลือดเสร็จสีแดงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อน
1: ค่ะ
0: ยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะยินก็เกี่ยวกับภายในนะหยางสูงแสดงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงอยากจะเป็นหวัดพอเจ็บอะไรพวกนี
1: ้
0: แล้วปวดหัวอันนี้จะสั่นท้อนออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองเหลืองหน่อยร่างกายมีความชื้นก่
1: อ
0: นติดแล้วถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็
1: ค
0: ือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็สั่นท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษก่อติดหรือบางส่วนยังมีริ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที
1: ่
0: เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเน
1: ี่
0: ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับแต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมาเกาะติดอยู่บนผิวหนังแล้วนะแล้วสารพิษนี้ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกไปจากเหงื่อเนี่ยนะฮะขับออกจากเหงื่อแล้วออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเน่าที่วางถ้วยแล้วสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหล่าไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว
0: ่
1: าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะครับ
1: าจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประ

0: ารเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
1: ก็แล้วแต่กรณีครับน
0: ะ
1: ก็ถ้าหากว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงแต่จะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายคนก็สูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ทั่วมันหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะฮ
0: ะ
1: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
0: ก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะแล้วคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับมาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงครับทุกทีมแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ทีมละ3คะแนนและท้ายสุดโรงเรียนระยองวิทยาคมมี1คะแนนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามการแข่งขันกันต่อเลยครับ
1: มาถึงคู่ต่อไปที่จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสี

0: ร์และมอวิทยานุสรณ์สาวๆเตรียมน้องโคราชมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมอวิทยานุสรณ์ครับ
1: มอไม่เสมอนะ
2: พี่ไม่ได้มาเล่น
0: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR
3: Every start of the monsoon season, if you're in Chiang Rai, this is what you have to eat. The Barometer Earth Star, a kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
4: 140 baht.
3: 140 baht? Now that's a lot of money.
5: The Barometer Earth Star is a type of fungus. It grows everywhere around the world in both the subtropics and the tropics.In traditional Chinese medicine, the Barometer Earth Star is used as astringent and to reduce infections on the hands and feet. In some states in India, it is combined with mustard oil to create wax for treating burns. As for Thailand, apart from being a popular food, there's also a research that uses the Barometer Earth Star to help trees in the Diptericaceae family to grow. The Dipterocarpacea trees are local trees that can be found in Dipterocarp forest.Many of which are in the northeast and the north. This type of trees has economic values because it can be used in construction and furniture production. However, there is little reforestation of this family of trees, and it receives a little attention because it has slow growth performance, a tendency to become stunted, a low survival rate after transplantation. So the Faculty of Science, Chulalongkorn University, has been studying the effects of Ectomycorrhiza fungus.Barometer Earth Stars on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water, thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the Dipterocarpacea seedlings have survival rate of 99%, and there are Barometer Earth Stars growing around the seedlings for anyone to eat.
0: As mentioned in the video, why does the fungus help increase the survival rate of the trees? A, because there's sufficient amount of nutrients to nourish them. B, because there's more carbohydrate to nourish them. C, because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger. D, because it helps the seedlings find food more effectively. พร้อมแล้วนะครับSee you! มอวิทยานุสรณ์ได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
6: It's D because it helps the seedlings find food more effectively
0: D นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect น้องๆเตรียมน้องโคราชตอบว่า
1: The answer is C because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger
0: C เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ
7: incorrect
0: ทีนี้ก็ต้องมากดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมนะ C you มอครับ
8: A because there's sufficient amount of nutrients to nourish them
0: your answer correct all right now moving onTo our next game, and the game is called "What Should We Do?" Well, basically, this is called the balloon in a bottle. Place a balloon inside the bottle and blow it until it reaches the white line. เห็นไหมที่มีเส้นขาวอยู่ใช่ไหมครับ You can use all the items on the tray. 10กว่าอย่างที่เห็นเรียงรายใช้อะไรใช้ได้หมดเลยขอโจทย์แค่ว่าเป่าให้ลูกโป่งไปถึงเส้นสีขาวพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: เอาละครับทั้งสองทีมดูเหมือนจะมาได้ถูกทางจะต้องพยายามจัดการกับเจ้าขวดน้ำนี้ทางด้านเตรียมน้อมโคราชมีการนำไม้ขีดไฟมาใส่ลงไปด้วยส่วนทางด้านมอวิทยานุสรจะตัดขวดออกทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: 5 43 2 1 Time's up เป็นอันว่า200คะแนนนี้ม ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
9: ขออธิบายก่อนว่าเมื่อนำลูกโป่งไปติดไว้ที่ปากขวดแล้วในขวดยังมีอากาศอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งดันลงไปอากาศในขวดไม่มีพื้นที่ออกฉะนั้นเราเพียงแค่เจาะรูให้อากาศในขวดได้มีที่ออกเท่านี้เราก็สามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายไปถึงจุดที่กำหนดได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับทำให้เกมนี้ไม่มีทางเสมอใครจะเป็นผู้ชนะและรับ3แต้มไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: จุฬายุคใหม่เปิดโครงการ See You Next Application ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครอบคลุมทุกมิติชีวิตคนจุฬาเช่นบัตรนิสิตจะกลายเป็นดิจิทัล ID และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถจองพื้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Plurn Space และยังเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับใช้ชีวิตให้สุดขีดด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
9: สถานการณ์ตอนนี้มอวิทยานุสรนำอยู่100คะแนนและยังเหลืออีก1เกมเพื่อตัดสินว่าใครจะรับ300คะแนนไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันนะครับ
0: So that was 200 points gone through thin air หายไปเรียบร้อยแล้ว However 300 points up for grabs กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which applicationClue number one, it is free to use and can be accessed through Facebook. You can search for new friends by shaking the phone or scanning for other users nearby. Clue number two, it was first available for download in January 2011. 2 years later, the company Tencent joined hands with Sanook Online to officially launch this application in Thailand. Clue number three,It is an application mainly used for chatting. It allows you to chat in groups and send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number four. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. The icon of this app is green and white. Triem Nam, so your answer is?
1: WeChat.
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ is correct How'd you know it was WeChat?
1: Because it can shake and my friend was also using this app. When she was in China, right? Because China they
0: use
1: what? China.
0: In China. โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่เต้ตอบว่าไอคอนของเขาไม่แก่ The icon of this app is green and white. It's very popular in China because it is one of the few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right? เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมโคราชจบเกมนี้ที่300คะแนน Therefore, another 3 points for them! ซึ่งน้องๆมอวิทยาศาสตร์นะครับของเดิมก็มีอยู่3คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับ you got 0 points from this one ไม่เป็นไรยังมีอยู่นะครับและเราเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเดี๋ยวcorrectต้องคนนี้พูดลีลาไม่ธรรมดานะครับน้องๆจากระยองวิทยาคมมีอะไรที่ฝากไปถึงเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
7: สาธิตจุฬาจ๋าเราขอนะ
10: ขอกำลังใจจากเธออ่ะ
11: ระยอง
7: เราจอง
11: สองคะแนนนะ
0: อ่ะเรามาเริ่มการแข่งขันนะครับในเกมที่7ของรอบ semifinals นะครับเริ่มที่เกม VTR ก่อน
12: Hi I am so hungry right now I am in Buriram and people here have told me that I have to try this dish
13: At Lam Plaima district in Buriram there's a famous dish that's been around for 30 years that is Lam Plaima stir fry noodles whose recipe has been passed down for generationsThe noodles are so springy and the flavor so rich that people order them from abroad. But don't worry, they don't spoil easily or contain any preservative. Lam Plai Ma noodles are flavorful and not too dry, so they can be kept overnight. They are still delicious when you reheat them the next day.
3: Kunpa, sawasdee krab.
12: Guys, all right, let's cook these noodles.
13: You have to prepare oil, palm sugar, chicken, sauces, broth, noodles, bean sprouts, and eggs. Thais began eating noodles possibly during the Ayutthaya period. Noodles arrived in Thailand with the Chinese immigrants. They sold gang kwit tiao, or the noodle soup that we know now. Ever since then, Thais have been adopting and creating new dishes with noodles. And the noodles of each region have their own unique character. The noodles in the northeast have Vietnamese influences. The people there prefer the small rice noodles, sen lek, to the vermicelli, or sen mi. But they call the dishes made with sen lek noodles, sen mi. Here, the noodles are stir-fried with different sauces and fresh ingredients, and are usually spicy, like most of the food in this region. Apart from Lam Plai Ma stir-fried noodles, there are other famous Isan noodles dishes as well, like Korat stir-fried noodles, Skornakorn stir-fried noodles, and Pimai stir-fried noodles.
12: That was not hard, was it? My Lam Plai Ma noodle looks so good, and I'm going to give it a try now.
6: I love it.
0: What was not mentioned in the video? A. The ingredients and taste of Lam Plai Ma stir-fried noodle. B. The start of the noodle eating culture in Thailand. C. The popularity of Lam Plai Ma stir-fried noodles, or D, calling sen mi, sen lek, and sen lek, sen mi, in the Isan culture. Hands behind your backs, guys. Pram na khap. C, you. Sathit Jula, bye bye. Tob khap.
14: The answer is D, calling sen mi, sen lek, and sen lek, sen mi in the Isan culture.
0: Your answer. For the next 200 points, this game is called What Should We Do? This one is called Rank A Density. Rank A Density. Canon A, นะครับ? So, the challenge is, we need you guys to arrange these items according to their densities, from lowest to highest. The items include a raisin, a grape, a watermelon, an orange, and a carrot. For this game, you have to get them all in the correct order. ต้องถูกหมด ถึงจะได้200คะแนน. And this is one of the not too many games of the What Should We Do category, where both teams can take away 200 points. จากซ้ายไปขวา ความหนาแน่นน้อย ไปหาความหนาแน่นมาก. You have 2 minutes, and you have to get them all, I said again, all in the correct order.ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
9: เกมนี้ทั้ง2ทีมจะต้องหาความหนาแน่นของผักผลไม้กันทั้ง2ทีมมีวิธีการทดลองก็คือการนำไปลอยน้ำเพื่อทดสอบดูว่าชิ้นไหนลอยชิ้นไหนจมคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับว่าชิ้นที่ลอยและจมแบบไหนคือความหนาแน่นน้อยหรือมากกว่ากันผลจะออกมาเป็นอย่างไรทีมไหนจะคว้า200คะแนนไปดูผลกันครับ
0: 5 4 3 2 1Hands up! ระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเนี่ยสลับกันแค่ตำแหน่งเดียวเห็นไหมฮะของน้องๆระยองเนี่ยแตงโมมาก่อนเลยตามด้วยส้มลูกเกดแครอทแล้วค่อยองุ่น Meanwhile you guys from สาธิตจุฬา you say orange has the lowest density followed by the watermelon the raisin carrot and then the grape 200 points goes to No one
15: ผิดทั้งคู่ครับตบมือกันหน่อยเร็วตบมือในความผิดหวังที่เกิดขึ้นอะไรกันเนี่ย
9: เกมนี้หากเริ่มที่จะหาความหนาแน่นน้อย สามารถทำได้โดยการกดลงไปใต้น้ำแล้วสังเกตดูว่าชิ้นไหนลอยขึ้นมาเร็วกว่าชิ้นนั้นก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าครับในทางกลับกันสำหรับความหนาแน่นมากเมื่อหย่อนลงในน้ำต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนจะจมลงเร็วกว่าชิ้นนั้นก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าเท่านั้นเองครับและหากเฉลยเรียงจากความหนาแน่นน้อยไปหามากก็จะได้ส้มแตงโมแครอทลูกเกดและองุ่นตามลำดับครับช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อพักสักครู่เดียวครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะมีผู้ได้รับ3คะแนนไปสะสมอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีทางที่ผลออกมาเสมอกันเป็นแน่การแข่งขันรอบหลังๆเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: All right for 300 pointsOnce again, this is who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. Upon graduating from the University of Southern California in 1967, this person co-founded American Zoetrope with fellow filmmaker Francis Ford Coppola. Clue number two.Some of his movies are among the 100 highest grossing movies at the North American box office, adjusted for ticket price inflation. As an entrepreneur, he sold his company to the Walt Disney Company in สาธิตจุฬา ตอบว่า
14: JJ Abrams.
0: Your answer.Incorrect. Now let's see. ระยองวิทยาคม Your first attempt.
14: George Lucas.
0: George Lucas. Correct.
15: เดี๋ยวไม่ได้ยังอ่าน
0: As an entrepreneur ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Companyในปี2022บริษัทที่ว่านี่คือ
14: ลูคัสฟิล์มส์
0: นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆคลู number 3 He is one of the American film industry's most financially successful filmmakers and has been nominated for 4 Academy Awards but has never won The American Film Institute honored him with the Life Achievement Award in 2005 ข้อที่ 4 He wrote and directed the film THX 1138 and American Graffiti inspired by his teen years in the early 1960s in California and he later worked with เพื่อนซี
14: Steven Spielberg
0: on a film series that became a major success series นั้นคือ
14: Indiana Jones.
0: And he is best known as the creator of
14: Star Wars
0: and Indiana Jones franchises, as well as the founder of Industrial Light and Magic. And บริษัทเขาที่โด่งดังคือ
14: IBM.
0: IBM และอะไรอีกอันนึงตามชื่อเลยตามชื่อเลย
14: Lucasfilms.
0: ตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือ George Lucas นั่นเองเกมนี้จบด้วย300ต่อ100คะแนนน้องๆระยองวิทยาคมรับไป3แต้มในขณะที่ของเดิมน้องๆสาธิตจุฬามีอยู่3เกมนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้แต้มนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาละสิเกมมันยิ่งเข้มข้นคะแนนยิ่งเหลือน้อยโอกาสเหลือน้อย so let's call on the next two teams เชิญครับขอต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมจากมอวิทยานุสรณ์และสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ all right เจเจเบนแล้วก็ว่านนะครับจากมอวิทยานุสรณ์นะครับ is there anything you guys would like to tell your friends from สาธิตมอชอ
16: We are players, and we will keep on playing.
0: อ่ะน้องๆสาธิตมอชอมีอะไรที่น้องๆสาธิตมอชออยากจะบอกเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนไหมครับ
14: Happy
17: birthday
18: to you
14: JJ
0: All right นะโอ้มาแบบ friendly มากๆเลยนะเราจะเริ่มเกมแรกนะครับที่ VTR เช่นเคย
1: Today, I would like to introduce you something that plays an important role in pushing competitive Thai swimmers to the level of greatness, and that is swimming flume.
17: The first swimming flume in ASEAN was built by Chulalongkorn University's Faculty of Sports Science in 2015. The flume is 7.5 meters long, 2.5 meters wide, and 1.3

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะและเช้าๆแบบนี้นะคะก็มาเจอกันกับวาวนะคะวาวจะพาทุกคนมาออกกำลังกายไปด้วยกันดูแลสุขภาพและรูปร่างไปด้วยกันค่ะมาดูกันว่าตลอดระยะเวลา1เดือนนี้นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างดูแลสุขภาพกันยังไงได้บ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะสามารถมาเริ่มต้นดูแลไปพร้อมกันด้วยกันกับวาวและแขกรับเชิญในรายการของเราซึ่งวันนี้นะคะเหมือนเคยนะคะน้องตางค่ะมาอยู่ด้วยกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะผ่านมา10วันแล้ววันนี้วันที่11แล้วโอเคไหม
1: โอเคค่ะรู้สึกเลยว่าเราแบบข้างในแบบว่าดีมากๆแล้วแบบแข็งแรงทำงานเริ่มไม่เหนื่อยแล้วค่ะ
0: ค่ะค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆนะคะผ่านไป10วันก็เหมือนกัน1ใน3นะของเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็อย่าเพิ่งท้อใจนะผ่านมาได้ตั้ง10วันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันแล้ววันนี้นะคะโปรแกรมออกกำลังกายนะคะเราจะมาอยู่ที่ช่วงของ upper body นะคะหรือว่ากล้ามเนื้อช่วงตัวด้านบนซึ่งหลายๆคนเนี่ยค่ะเป็นส่วน weak point เลยหรือว่าเป็นจุดอ่อนเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อช่วงบนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการเดินการขึ้นบันไดการวิ่งเนาะเราจะใช้ส่วนมากนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อช่วงล่างวันนี้ก็เลยจะมาโฟกัสกล้ามเนื้อด้านบนนะคะซึ่งเราสามารถกระชับได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะแล้วก็แขนเลยเป็นจุดปัญหาของหลายๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่ามีท่าอะไรบ้างค่ะ

0: เริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองนอนลงที่พื้นเลยนะคะทางบ้านทำไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพกันก่อนนะคะนอนหงายนะคะฟังต้องใช้ดัมเบลให้ด้วยนะดัมเบลวันนี้นะคะใครจะมีดัมเบลเบาๆหรือว่าใครจะใช้เป็นขวดน้ำได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ที่บ้านมีเลยนะคะกำเอาไว้อ่ะเราจะนอนหงายชันเข่าแบบนี้นะคะเสร็จปั๊บนะคะเราจะค่อยๆตั้งมือขึ้นมาล็อกข้อมือเอาไว้2ข้างนะคะยืดหน้าอกเกรงท้องเอาไว้อ่ะเกรงท้องไว้นะเกรงหลังไว้นะเกรงยืดหน้าอกขึ้น3ดีมากค่ะขออีก2ทีนะคะทุกคนเกรงยืดหน้าอกขึ้น4อีกทีนึงยืดหน้าอกไว้ตลอดนะคะข้อศอกประมาณ45องศาจากลำตัวนะแล้วขึ้นมาอีกครั้งนึงค่อยๆวางลงโอเคนี่คือท่าแรกของเราฟลอร์เพรสน
1: ะ
0: ทำกัน10ทีนะฟังคิดว่าได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะโอเคท่าต่อมาคว่ำตัวลงเลยค่ะคว่ำตัวลงมาทางบ้านนะคะใครไม่มีแมตนะเอาผ้าเช็ดตัวมาปูหรือกับพื้นได้เลยทำตัวเหมือนเรากางไว้กับพื้นเลยนะคะท่านี้ชื่อว่าซุปเปอร์แมนนะเดี๋ยวเรานะคะจะออกแรงสควีซหลังหรือว่าบีบเกรงหลังเข้าหากันแล้วก็ช่วงสะโพกนะคะบีบเกรงเข้าหากันเพื่อจะยกให้แขนกับขาเราลอยขึ้นเหนือพื้นอ่ะตั้งมาเกรงท้องเกรงหลังเกรงก้นยกขึ้นมาชูแขนขึ้นแล้วก็วางลงขออีก2ทีทางบ้านทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะเกรงยกขึ้นมาเกรงก้นจนหน้าขาเราลอยเหนือพื้นเลยดีมากวางลงขออีกทีนึงเกรงแล้วยกขึ้น3อ่ะโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่2ตอนที่ตังยกมือขึ้นให้ตังดึงศอกมาข้างหลังเหมือนจะเอาข้อศอกไปใส่ไว้กระเป๋าด้านหลังอ่ะลองทำที่เราดูเหมือนกันนะคะทางบ้านนะเกรงหลังเกรงก้นยกตัวขึ้นมาแล้วดึงข้อศอกมาข้างหลังปล่อยมือกลับไปเหยียดตรงก่อนแล้วค่อยวางตัวลงดีมากขออีก2ทีค่ะทางบ้านวอร์มไปพร้อมกันเลยเกรงหลังเกรงก้นดึงศอกมาข้างหลังปล่อยมือกลับวางลงอีกทีนึงเกรงยกขึ้นดึงศอกมาข้างหลังปล่อยกลับดีมากพักกันแป๊บหนึ่งท่านี้ก็จะใช้บริเวณช่วงหลังแล้วก็เป็นแบ็กเชนของเรานะหรือว่ากล้ามเนื้อด้านหลังเกือกเอ่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นก้นจะเป็นขาที่จะต้องเกรงนะเพื่อจะยกหน้าขาให้ลอยขึ้นแล้วก็มีการดึงบีบสะบักเข้าหากันเพราะฉะนั้นตอนทำโฟกัสหลังเอาไว้เยอะๆนะคะใครที่ปวดคอนะก้มศีรษะลงนะคะอย่าหงายคอขึ้นเยอะนะพยายามโฟกัสที่หลังนะคะอย่าให้ปวดคอนะนั่นคือ2ท่าของเรานะคะท่าที่3เราจะมาที่กล้ามเนื้อหัวไหล่และเดี๋ยวเราจะใช้เป็นดัมเบลนะคะยังไม่ต้องหนักมากนะทางบ้านนะคะหรือใครใช้ขวดน้ำได้เลยจะเป็น500 ml นะ600 500 ml นะคะเหมือนที่ฟังใช้หรือจะเป็นขวด 1.5 ลิตรก็ได้นะลองมาทำดูกันก่อนท่านี้เรียกว่าอาโนเพรสอาโนเหมือนอาโนชวาร์สเนเกอร์เลยนะท่านี้นะคะเป็นท่าประจำของเขาเลยเราจะทำมือแบบนี้นะถือดัมเบลหรือขวดน้ำขึ้นมานะคะหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองนะคะแล้วเราจะหมุนมือขึ้นมาเหยียดขึ้นแล้วกลับมาใหม่ถ้ามันจะค่อนข้างเหมือนกับโชเดอร์เพรสที่เราทำมาตลอดระยะเวลา10วันที่เราเทรนกันไปนะคะเวลาที่เราชูขึ้นต้องเกรงท้องเก็บกระดูกซี่โครงแล้วก็ลงมาขออีก2ทีค่ะพี่วอร์ดูสิทางบ้านคะวอร์มไปด้วยการอ่ะสัก3ทีมา1พลิกกลับมาข้างหน้าเกรงท้องยืดหน้าอกดันขึ้นสูง2และอีกทีหนึ่งเกรงท้องไว้เหยียดแขนขึ้น3กลับมาอยู่ด้านหน้าดีมากโอเคนั่นคือท่าที่3ของเราค่ะที่เราจะโฟกัสกล้ามเนื้อหัวไหล่และท่าสุดท้ายเราจะมาฝึกแกนกลางลำตัวและเพราะว่าสำคัญมากเลยกับทุกๆท่าลงมาอยู่ที่พื้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าที่เรียกว่าเบิร์ดด็อกนะคะเริ่มจากการที่เราลงมาอยู่ในท่าออลโฟนะคะท่าออลโฟเนี่ยเราจะพยายามให้หัวเข่ากับสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะ ความกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกนะแล้วเราก็วางข้อมือลงโดยให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราจะเกรงท้องเหมือนเราดึงสะดือขึ้นไปหาหลังเปิดหน้าอกขึ้นนิดนึงล็อกเอาไว้ในโพสิชันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากยกมือทีละข้างก่อนนะสตังนะยกมือข้างขวานะคะอับปายเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากลับมาวางด้านซ้ายนะคะเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากลับมาวางอ่ะพักกันตรงนี้นิดนึงนะคะตอนที่เราเหยียดแขนออกไปนะยกมือขึ้นลอยเหนือพื้นนะคะเราจะต้องเกรงท้องเกรงตัวให้อยู่ในตำแหน่งนี้เสมอห้ามตัวสายไปสายมาห้ามตัวเบี้ยวนะคะพยายามเกรงท้องเอาไว้ทีนี้นะเดี๋ยวเราจะลองให้มืออยู่กับที่เหยียดขาไปด้านหลังนะคะทางบ้านทำไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะเหยียดขาขวาก่อนโดยพยายามเกรงท้องให้นิ่งที่สุดนะคะป่ายเกรงท้องเหยียดขาขวาวางลงที่พื้นค่ะเกรงท้องเหยียดขาซ้าย

0: ให้วางลงที่พื้นค่ะพยายามให้ตัวเปรี้ยวน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะต่อมาเดี๋ยวเราจะลองผสมกันเลยนะคะทางบ้านทําไปพร้อมกับวาวนะเกรงท้องไว้ก่อนอันดับแรกเกรงท้องไว้ก่อนท้องนิ่งๆแล้วเดี๋ยวเราจะเหยียดแขนขวาพร้อมกับขาซ้ายแขนขวาพร้อมขาซ้ายนับตังอับป่าย1 2 3เหยียดเกรงท้องเหยียดตัวนิ่งที่สุดหลังตรงกลับมาวางสลับข้างค่ะไปอีกข้างหนึ่งท่าของเราจะมีประมาณเท่านี้ท่าละประมาณ10ครั้งติดต่อกัน4ท่าแล้วเราก็จะพักกันประมาณ1นาทีทํา3เซตโอเคนะพร้อมลุยนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกเลยเดี๋ยวนอนหงายเลยค่ะท่าแรกเป็นท่า floor press นะคะจับดัมเบลขึ้นมานะเดี๋ยววาวทวนท่าอีกทีหนึ่งนะคะเราจะนอนหงายชันเข่าเอาไว้ให้มั่นคงเลยแล้วเรานะคะยืดหน้าอกเอาไว้กดหัวไหล่ลงนะคะจับดัมเบลหรือขวดน้ำของเราขึ้นมานะตอนที่เราตั้งมือนะคะสังเกตว่าให้ข้อมือกับข้อศอกเราในแนวเดียวกันไม่คว่ำไปข้างหน้าไม่หล่นไปข้างหลังนะคะอยู่ในแนวเดียวกันนะข้อศอกกับลำตัวนะคะห่างกันประมาณ45องศา45องศานะพอเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องยืดหน้าอกนะคะยืดพร้อมกับเหยียดแขนขึ้นไปข้างบนนะตั้งพร้อมนะไปด้วยกันนะคะทางบ้านด้วยนะ1 2 3ไปค่ะเหยียดขึ้น1ลงมานะคะขึ้นมาตอนที่ทำนะคะพยายามยืดหน้าอกเอาไว้โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกในการบีบให้แขนเราเหยียดขึ้นมาเหมือนเราจะใช้แขนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่ทำงานนะคะคือกล้ามเนื้อที่หน้าอกโฟกัสกล้ามเนื้อที่หน้าอกเอาไว
1: ้
0: อีก2ทีเท่านั้นค่ะดันขึ้นมาบีบขึ้นมา
1: 9
0: และอีกทีนึงค่ะเหยียดเอาไว
1: ้10
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะทุกคนเอาวางอุปกรณ์เราลงคว่ำตัวเปลี่ยนท่ากันค่ะไปคว่ำตัวเลยนะเหยียดแขนออกมาเป็นลูกตัววีนะคะขาก็เป็นลูกตัววีเหมือนกันนะก้มหน้าเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก่งยกตัวขึ้นนะ10ทีนะคะใครดึงศอกไว้ดึงศอกไปพร้อมกับวอลสตังนะ1 2 3ไปเกรง

0: เราเอามือมาข้างหน้ามือมาข้างหน้านะเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วเราจะบิดมือชูขึ้นข้างบนนะ1 2 3ไปชูสุดเลย1เกรงท้องเอาไว้ชูขึ้นมา
1: 2
0: ตัวนิ่งที่สุดหมุนมือขึ้นมาเลยค่ะ
1: 3
0: 4เหยียดตัวนิ่งๆไว้
1: 4
0: อย่าลืมเรื่องเก็บท้องนะคะเวลามีน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะนะคะ
1: 5
0: เกรงท้องไว้นะตั้งนะอีกนิดเดียวค่ะทุกคน
1: 6
0: 8
1: 7
0: จะหมดแล้วจะหมดแล้ว
1: 8
0: 2ทีมบิดข้อมือขึ้นมา
1: 9
0: บิดหัวไหล่ขึ้นมา
1: 10
0: โอเคค่ะอ่ะมาวางอุปกรณ์ลงค่ะมาฝึกท่าที่เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเบิร์ดด็อกนะเบิร์ดด็อกนะคะท่านี้นะอยากจะเชิญชวนทุกคนฝึกไปเลยทุกวันนะคะพอๆกับท่าแพลงได้เลยนะความกว้างของเขานะคะเท่าช่วงสะโพกนะเกรงท้องเอาไว้นะเดี๋ยววาวจะทำแบบเหยียดแขนและขาพร้อมกันสตางรอบนี้สตางทำแบบเหยียดแขนทีละข้างนะเหยียดแขนทีละข้างนะคะเราจะไปกัน10ทีนะคะ1 2 3ปลายเกรงท้องนะคะเหยียดออกตัวนิ่งที่สุดทางบ้านนะคะพยายามให้ตัวนิ่งที่สุดเลยตอนที่ทำท่านี้นะคะขอให้โฟกัสที่ท้องของเราที่แกนกลางลำตัวพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวนิ่งที่สุดต่อให้แขนเหยียดไม่สุดแขนขึ้นไม่สูงขาขึ้นไม่สูงไม่เป็นไรนะขอให้เน้นทำยังไงให้ได้ให้ตัวนิ่งที่สุดตั้งเท่าไหร่ละคะ
1: 8ค่ะ
0: โอเคโอเคอื้อมาตั้งเกณฑ์ของไว้อีกทีนึงค่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเซตแรกพักหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่งถ้าอาจจะไม่ได้เหนื่อยมากนะคะถ้าใครที่อยากเหนื่อยมากขึ้นทำยังไงได้บ้าง 1. เพิ่มจำนวนครั้งให้มันเยอะขึ้นหรือ 2. น้ำหนักที่ใช้ให้มันหนักมากขึ้นนั่งพักกันแป๊บหนึ่งนั่งพักกันแป๊บหนึ่งทางบ้านนะคะจิบน้ำได้นะจิบน้ำได้นะคะแต่เราจะพักกันแค่1นาทีแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมาใหม่1เหลืออีก2เซตนะคะจะเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งแบบนี้นิดนึงใครที่รู้สึกว่าเบาไปถ้าวาวแล้วทำให้เร็วขึ้นได้หรือเปลี่ยนน้ำหนักที่ใช้ให้หนักขึ้นได้ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยนี่ก็ยากแล้วนะคะทำตามน้องสั่งได้เลยค่อยๆไปด้วยกันโอเคนะสั่งไหวไหม
1: ท่าซูเปอร์แมนคือสุด
0: เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเหมือนจะไม่มีอะไรพยายามบีบหลังให้ลอยตัวขึ้นสูงๆนะคะแล้วก็เกรงนิ่งๆอย่าไปใช้การกระชากขึ้นกระชากลงกระชากขึ้นกระชากลงแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะบาดเจ็บได้นะโอเคพร้อมลุยกลับมาที่ท่าแรกของเรานะคะนอนหงายชันเข่าเลยค่ะทุกคนมานอนหงายชันเข่ากันใครมีดัมเบลเอาดัมเบลมาใครมีขวดน้ำขวดน้ำมาเตรียมพร้อมนะคะทวนท่านะคะนอนหงายชันเข่าตั้งมือขึ้นมาตั้งแขนขึ้นมาให้ข้อศอกอยู่ห่างจากลำตัว45องศาเดี๋ยวเราจะทำกัน10ทีนะคะเตรียมพร้อมนะยืดหน้าอกตอนที่ยืดแขนด้วยนะ 1 2 3ไปลุยเกรงท้องยืดหน้าอกไว้1โฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะ
1: 2
0: เหยียดแขนขึ้นไปเนี่ยให้แขนอยู่ตรงๆเหนือหน้าอกเราพอดีพยายามโฟกัสความรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อหน้าอกค่ะในการทำทุกๆท่าเลยนะเราต้องรู้ว่าท่านั้นน่ะเราทำเพื่อจะโฟกัสที่ไหนแล้วส่งสมาธิไปที่กล้ามเนื้อนั้นอย่างท่านี้วาวจะพยายามกดหัวไหล่ลงยืดหน้าอกขึ้น
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคนยืดหน้าอกขึ้น
1: 10
0: โอเคค่อยๆปล่อยลงมาเยี่ยมมากค่ะเอามาพลิกตัวเลยพลิกตัวเลยนอนคว่ำเลยค่ะนอนคว่ำไว้เหยียดแขนเหยียดขาซุปเปอร์แมนนะคะเป็นซุปเปอร์แมนแดดพูลด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ไหวชูเฉยๆไม่ต้องดึงศอกนะคะตั้งดึงศอกได้ไหม
2: ดึงค่ะ
0: ดึงศอกนะอับปลาย10ชี1 2 3ปลายเกร็งดึงศอกเหยียดแขนวางค่ะ
2: 1
0: บอกแล้วท่านี้เราไม่กระชากอะไรเลยนะคะเราพยายามเกร็งเอาไว้ให้ตัวนิ่งที่สุดดึงศอกมาบีบหลัง
2: กลับไปวาง
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
2: 4
0: เกรงก้นเยอะๆให้ขาลอยขึ้นค่ะมา
2: 5
0: ใครปวดคอก้มหน้าไว
2: ้6
0: นิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวเกรงก้นเกรงหลังค่ะมา
2: 7
0: นิดเดียวนะทุกคนนะอยู่กับว่าวก่อนนะสู้ๆค่ะสองที
2: อ้าว
0: อีกทีเดียวค่ะมาเกร่งดึงสอบปล่อยแขน
2: วางลงโอเค
0: เก่งมากเลยค่ะเก่งมากทุกคนอ่ะมาค่ะมาหัวไหล่หยิบดัมเบลขึ้นมาเพื่อความต่อเนื่องขวดน้ำมามืออยู่ข้างหน้านะมืออยู่ข้างหน้าไว้ตั้งขึ้นมาเกร่งท้องนะ10ชีนนะคะป่ายบิดข้อมือขึ้นดันกันทั้งคนค่ะ1เกร่งท้องยืดขึ้นค่ะ
1: อ
0: ย่าลืมว่าตอนที่เราเหยียดแขนมันจะเหมือนเราไปข้างหลังนิดนึงยิ่งถ้าใครกล้ามเนื้อตึงๆนะคะพยายามผลักมือไปข้างหลังนิดนึงและเหยียดแขนให้สุดตัวนิ่งๆมั่นคงไว้นะเท่าไหร่แล้ว
1: เสร็จค่ะ
0: เสร็จแล้ว3ชีตั้งเก็บท้องมาให้พี่นิดนึง
1: แ
0: ปดเก่งท้องทุกคนเก่งท้องค่ะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะวางดัมเบลลงค่ะลงมาอยู่ที่พื้นกันนะคะฝึกแกนกลางลำตัวนะคะรอบนี้ฟังลองชาเลนจ์ตัวเองในการเหยียดขาไหมแขนอยู่ที่เดิมนะคะทุกคน
1: 9
0: อีกทีเดียวมาเกรงท้องเหยียดและกลับมาวาง
1: 10
0: โอเคเป็นไงจบไปแล้ว2เซตของเราเดี๋ยวพักกันประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวเราต่อกันเซตที่3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหวอยู่นะ
1: ไหวค่ะ
0: ท่าไหนยากสุด
1: ซูเปอร์แมน
0: ยากสุดหรอเนี่ยสาม
1: ซูเปอร์แมนยากสุดค่ะไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าแบบถ้าเราทำท่าให้ถูกมันจะแบบมันตึงมาก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องพยายามแบบเกรงแล้วก็พยายามไม่กระชากคือบางคนทำท่านี้จะแบบเหมือนกระชากขึ้นกระชากขึ้นกระชากขึ้นอ่ะจริงจริงมันต้องแบบพยายามโฟกัสไปที่หลังกับก้นแล้วก็สควีซให้แบบกล้ามเนื้อเรายกขึ้นลอยเหนือพื้นแล้วก็เพิ่มด้วยการบีบขึ้นมาอีกอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: พี่ให้นั่งพักหายใจอีกแป๊บนึงนั่งพักห

0: จกันแป๊บนึงทางด้านนะหายใจลึกๆยาวๆนะคะพักระหว่างเซตนะเราพักกันประมาณ1นาทีเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่รอบสุดท้ายและรอบสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ชาเลนจ์ตัวเองนะคะทำท่ายากไปพร้อมกับวาวได้เลยนะหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักใครใช้ขวดน้ำ500 600 ml เพิ่มเป็น 1.5 ลิตรได้เลยนะคะถ้าใครอยากหนักขึ้นชาเลนจ์ขึ้นนะหรือใครมีดัมเบลอยู่ที่บ้านหลายคู่นะคะลองเลือกให้หนักขึ้นอีก1สเต็ปนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันพร้อมไหมมาลุย
1: พร้อมจะยิ่งกว่าพร้อม
0: พร้อมจะยิ่งกว่าพร้อมค่ะนอนหงายเลยค่ะทุกคนมานอนหงายชันเข่าค่ะฟลอร์เพรสนะบอกแล้วนะคะท่านี้เราต้องพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อที่หน้าอกของเราให้ได้นะเกรงท้องนะคะขวดน้ำมาดัมเบลมาค่ะตั้งมือขึ้นมาข้อศอกห่างจากลำตัว45องศานะคะเกรงท้องกดหัวไหล่ไว้ยืดหน้าอกขึ้นถ้าพร้อมแล้วปล่อย10เหยียดแขนขึ้นพร้อมกับยืดหน้าอกนะคะพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกให้ได้แขนขึ้นตรงๆล็อกข้อมือไว้ไม่สายไปมานะคะ
1: 4
0: ตอนที่เราหายใจออกให้เราเหยียดแขนขึ้นประสานกับลมหายใจเราให้ดี
1: 6
0: เกินครึ่งทางแล้วค่ะนิดเดียวโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกเหยียดขึ้นไว้จับความรู้สึกให้ได้มา
1: 8
0: อีก2ทีเกรงกล้ามเนื้อหน้าอกไว้บีบเข้าหากัน
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะบีบเข้าหากัน
1: 10
0: โอเคค่ะวางดัมเบลต่อที่ท่าที่2ของเรานะคะคว่ำตัวลงนะทุกคนนะเหยียดแขนเหยียดขานะพร้อมกันนะคะรอบนี้ใครที่ทำแบบยกมือขึ้นเฉยๆรอบนี้ชาเลนจ์นะดึงศอกไปพร้อมกับวาวกับน้องตังนะคะ10ทีนะ1 2 3ไปลุยเกรงเยอะๆดึงปล่อยแขนกลับวาง
1: 1
0: ไม่ต้องรีบค่อยๆไปด้วยกัน
1: ฝากตังนับ
0: พี่ๆนะตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องแหนคอขึ้นนะมองพื้นเอาไว้จะได้ไม่ปวดคอนะ
1: 4
0: แต่ให้โฟกัสที่กล้ามเนื้อหลังกับก้นเยอะๆทุกคน
1: 5
0: มาเกรงไว้ดึงศอก
1: 6
0: นิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวสู้ไว้สู้ไว
1: ้7
0: อีกนิดเดียวจะจบแล้วแล้วเช้านี้ของเรานะคะจะได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่นิดเดียวค่ะมา
1: 9
0: และเหยียดแขน
1: 10
0: เยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหเหงื่อออกเหมือนกันนะเนี่ยเหงื่อออกเหมือนกันนะคะอ่ะมายืนขึ้นค่ะมาหัวไหล่นะหัวไหล่นะมาไหวไหม
1: ไหว
0: เหง
1: ื่
0: อแตกเหงื่อซึมกันแล้วทางบ้านเป็นไงกันบ้างคะเอามา1 2 3ปลายพลิกมือดันค่ะ
1: 1
0: สู้ๆนะคะทุกคนเกรงท้องไว
1: ้2
0: เหนื่อยแค่ไหนขอท่าถูกไว้ก่อนเกรงท้องไว้ก่อน
1: 4
0: มาค่อยๆหมุนมือชูขึ้นนะคะไปด้วยกันไปด้วยกัน
1: 6
0: ขอค่าท่าถูกไว้ก่อนไม่ต้องรี
1: บ8
0: อีก2ท่านค่ะมา
1: 9
0: สู้มาดันขึ้นมาและ
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะโอเคมาสุดท้ายลงมาที่พื้นชาเลนจ์ทางบ้านนะลองเหยียดแขนเหยียดขาพร้อมด้วยกันกับวาวนะตังหนูเลือกได้เลยหนูจะเอาเวอร์ชันไหน
2: 2อย่างเลยค่ะ
0: 2อย่างเลยนะความรู้สึกเหมือนเราทำแพลงเอาไว้เกรงไว้
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคนนิ่งๆๆๆกลับมานิ่ง
1: ๆ10
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแท็กหนูหน่อยเก่งมากเก่งมากค่ะทุกคนโอเคนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนหายใจหายคอเป็นยังไงบ้าง
2: รู้สึก
0: ยากที่สุดคือซุปเปอร์แมนเหมือนเดิมเปล่า
2: ซุปเปอร์แมนใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงคะพอทำครบ4ท่าแล้ว
2: รู้สึกเบาค่ะ
0: เบานี่คือจะเป็นลมหรือเปล่าหรือเปล่าแบบโอเค
2: ก็รู้สึกเบาเพราะถ้าแบบไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยถ้าแบบแค่ทำท่าเดียวก็หอบแล้วอะแต่อันนี้คือแบบ
0: สามารถต่อเนื่องได้
2: ใช่ใช่คือแบบมันต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็มาสิครับ
0: นี่พร้อมลุยพร้อมลุย
2: พร้อมลุยพร้อมลุย
0: ผ่านมาแล้ว10วันก็แบบโอเคลุยต่อเยี่ยมมากเลยค่ะทั้งบ้านเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆอาจจะยากนิดนึงเพราะเราเป็นการปรับพฤติกรรมนะปรับการออกกำลังกายนะคะแต่ความสำคัญมันคืออยู่ที่เราเริ่มนี่แหละถ้าเราเริ่มแล้วเราต้องไปต่อให้จนสุดค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันแป๊บนึงเนาะเรามา

0: เหยียดกันไหนๆนั่งแล้วนะเดี๋ยวนั่งขัดสมาธิสบายๆเลยนะคะนั่งขัดสมาธิสบายๆเราจะยื่นมือออกไปโกงสะบักไปด้านหลังค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายนะคะอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆผ่อนคลายค่ะยกเท่าที่ไหวให้ถึงความตึงที่เรากำลังผ่อนคลายนะไม่เอาเจ็บนะคะแขนขวามาด้านหน้านะมือซ้ายอยู่ด้านนอกนะคะกดเข้าหาตัวเยอะๆหันหน้าไปทางด้านขวานะคะค่อยๆผ่อนคลายกดเข้าหาตัวทุกครั้งที่เราหายใจออกนะขยับใกล้ตัวขึ้นอย่างนี้ทีค่ะเปลี่ยนข้างกันนะแขนซ้ายกดเข้าค่ะแขนขวาหันหน้าไปด้านซ้ายนะคะค่อยๆพาลมหายใจพากล้ามเนื้อเรายืดออกอีกนิดโอเคค่อยๆคลายออกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะยืดด้านข้างลำตัวนะคะเราจะเอาแขนท่อนแขนด้านขวานะวางลงที่พื้นนะคะด้านซ้ายชูขึ้นเหนือศีรษะคว่ำมือไว้นะแล้วเราค่อยๆเหยียดออกโดยที่ให้สะโพกของเรานะอยู่ติดกับพื้นนะคะยืดออกไปแงนหน้ามองบนเพดานหน่อยนะอีกนิดนึงนะคะด้านตรงข้ามกันเอามือวางซัพพอร์ตไว้เลยกดข้อศอกลงค่อยๆมือขวาเราเหยียดยืดออกไปยืดลำตัวใครที่ลงวางศอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่เราไหวร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเลยเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราไปได้และเราสบายองค์กลับขึ้นนะค่ะขออีกท่านึงนะเดี๋ยวเอามือขวานะคะแตะไว้ที่เข่าซ้ายมือด้านซ้ายซัพพอร์ตไว้ที่ด้านหลังแล้วสั่งยืดตัวตรงบิดไปมองด้านหลังที่ค่อยๆบิดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะมาเปลี่ยนข้างกันนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่มือด้านที่อยู่ด้านหน้านะออกแรงพุชออกแรงผลักนะคะอีกด้านหนึ่งซัพพอร์ตไว้ที่พื้นแล้วเหมือนมีคนดึงตัวเราขึ้นสูงค่อยๆพลิกตัวไปด้านหลังยืดหลังออกทีละนิดทีละนิดแบบผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆให้ลมหายใจพาเราปิดไปค่ะโอเคค่อยๆกลับมาใครที่นั่งทำงานมานะไม่ต้องเฉพาะออกกำลังกายนะคะก็สามารถยืดเหยียดแบบนี้ได้เลยโอเควันนี้เราสองคนก็ประมาณเท่านี้นะฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันว่าเราสองคนจะพาคุณมาออกกำลังกายแบบไหนกันบ้างวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊

0: ด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปไหมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study science ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าทรายแล้วก็อย่างนี้ครับScience นั่นเองครับ Science เนี่ยคล้ายๆเหยินเนี่ยนะฮะ Science นั่นเองครับผม Science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ Scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า Tuition นั่นเองครับ Tuition นั่นเองครับ Tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ

sailing แน่ไม่ใช่นะครับ sailing เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่า sailing นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ sailing นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ sailing นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่า cupboard นะครับ cupboardแต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboard วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแบบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับโรเบิร์ตอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboardตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawer บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the drawer ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum เนี่ยครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินน่ะดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่ง Can I have a deluxe เขาจะออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่ deluxe นะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits youงงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite suite ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า suiteดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a suite คุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูทหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูทแต่ฝรั่งเรียกว่า suite นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าซันบาธครับถ้าซันบาธนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ bath bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดเขาเรียกว่า sunbathe นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbed ครับวิธีการจำครับ sunbatheOn the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองนะครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะเนี่ยนะครับ island แม่ได้ยินกันประจำนะครับ iceland อย่าลืมนะครับตัว s ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงว่า island นะครับผม island เราออกเสียงว่า learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะ Finland นะครับแค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้บางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland
กับ3ครับก็คือลัดดาแลนด์ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผมแลนด์นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือไอแลนด์ไม่ใช่ไอแลนด์หรือไอซ์แลนด์นะครับถ้าออกเสียงไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่าไอแลนด์นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่2ข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์เนี่ยนะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกอะไรครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ aisle aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบายconvenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเรียกว่าโยเกนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า do you like yoga คุณบอก yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น do yoga ไม่ใช่ play โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวนี่นะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยหรอครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระเอียดนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a yซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแหมท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องนะครับอย่างเช่นไปทะเลที่ซิดนีย์ circular quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับ clark quay นั่นเองครับคีนะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะฮะผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ได้แปลว่าไม่มีแรงนะครับมันคนนั้นมันเพียครับผม P I E R เพียแล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q U A Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนึงที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tom Rider ถ้า Tom Rider ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับ
หลายคนนะครับงงนะครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษทูมครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R-A-I-D-E-R ไม่ใช่ R-I-D-E-R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูม Raider นะครับไม่ใช่ทอมไรเดอร์และไม่ใช่ทูมไรเดอร์อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้มั้ยครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้เหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ iron ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น iron man นะครับไม่ใช่ iron man นะฮะIron Man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมอยู่ด้วยไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผม Iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็ก Iron Man ครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะฮะประจำนะครับหลายคนชอบไปออกเสียงว่า democracy เอ๊ะ crazy แปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่า democracy นั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะ democracy ครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนะครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็น democracy เหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politic นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ chance chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance นะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด d e SERT นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is dead in the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้ายTerrorist สองคำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์สองพยางค์ Tourist นักท่องเที่ยวกับ Terrorist สามพยางค์ครับผมนะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่า Why did you come to America? Oh, I'm a terrorist ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ The tourist is a terrorist นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราวผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า GOWN gown gown นะเหมือนกาวฮะเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่gown นะครับ gownถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับ
นะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละ legend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมธอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมธอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมธอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free นะครับและอยากจะซื้อนะครับบุหรี่นะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can have a cotton one cottonฝรั่งก็งงเสียที่จริงแล้วนะครับไอ้คำว่าคอตหรือคอตตอนที่เราพูดกันนะครับคอตเทนมันผิดนะครับมันมาจากคำว่าคาร์เทนดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับคาร์เทนเป็นพี่น้องกับคำว่าคาร์ทูนกับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาร์ทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุงSWORD ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้ครับว่าจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle ฮะ vehicle vehicle vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicleถูกต้องครับถึงจะเป็น HI นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: There to change people, there to change people who come and take part in it. We use art to connect people together. My name is Dr. Pawalak Surasawadi. I am a theater lecturer at Faculty of Liberal Arts, Mahidol University.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะมีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ันนี้เป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า

0: ันนู้นนั่นแหละ13 14 1418 19 21 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
1: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหม47
2: 48
3: 49
0: 50 50ไม่ใช่ไฟนะ50 ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
4: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
5: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
6: จะ
5: ให้ถึง
6: 2อ
5: ะไรคะทำไมถึงนับ
0: แค่60ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
7: เป็นนาท
0: ี
7: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
8: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
8: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
8: 7
0: 7ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
9: า
0: ะ
9: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกฎกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือ
10: ลบ30
9: ค่ะถ้าคุณตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
11: ถ้าจะมีใครเรียน
12: ถ้าอะไรบ้าง
9: เดี๋ยวขออธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็ก

0: วครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
1: อ่านว่าอะไร
0: แบบเมื่อกี้ไงคะ
2: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
0: อ่านว่ายังไง
3: ถูกถูกที่วันถูกที่วันวัน
2: ใช่
0: เข
2: ้
0: าใจแล้วยัง
1: ที่วัน
0: เข้าใจแล้วยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
0: ค
2: ุ
0: ณจะเขียนแล้วนะคะ
1: ตู้ตู้
0: อ่ะมาไปยี่สิบค่ะเอ็กอ่ะอ่านเอ็กเอ็กเอ็กแล้วก็เอ็ก
1: ที่วัน
2: ยังไม่ใช่
0: เอาก่อนอ่ะดูคุณนับหนึ่งถึงสามนะคะ
1: ตู้เมื่อวาน
0: หนึ่ง
2: สอง
1: เอ็ก
0: สามคนนี้ค่ะเอ็ก
2: เอ21ยังไม่ใช่
0: ใช่แล้วก
2: ็เช่นเดี๋ยวก่อนนะ
0: เ
2: ช่นครับก่อน
0: 1 2
1: 11 11
0: 1
1: 11
0: เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังมีสองเลยซับคนนี้
2: โอเคนะได้ละถ
0: ู
2: กแล้วมิกซ์ค่ะอันนี้เนาะเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอทซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 11
2: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
0: ใครพยายามใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อนทุกคน
1: ไม่หยุดคิดด้วยค่ะนางมาไม่ให้มีคิดด้วย
0: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
1: ไม่ให้คิดด้วยกันโง่จัง
0: เดี๋ยวให้คุณนับก่อนหนึ่งสาม
2: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
0: นะ
2: โอเคนะ
0: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
2: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนละกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
1: ยืน
2: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
1: นั่ง
2: นั่งถ้าบอกว่า turn left
1: ด้านขวา
2: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหนซ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
1: ซ้าย
2: อ่ะ ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
0: turn left ด้านไหนคะ
2: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn right ขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
1: sleep
2: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะถ้าครูบอกว่า swim ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
0: dance
2: ทำอะไรคะ
1: เต้น
2: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
0: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
2: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
0: ใครรู้ม
2: ั้
0: งคะ
2: laugh ยังไม่ใช่
1: หันหน้า
2: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laughอันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ cry
1: laugh
2: เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
2: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
1: hands
2: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TVสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
1: ์
2: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: กิน
2: ทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
2: eat กินทำท่ากินนะคะdrinkดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a shower take a bath
0: เล่นบาส
2: ว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
1: อาบน้ำ
2: ค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a showerนะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่มีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
4: ใส่สันไลไหม
2: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: เ
5: ก้า
1: ใส่เสื
0: ้อ
2: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลข

0: ู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟัง listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆเรากำลังสบายจุกมือท่านปมมือค่ะท่าน
1: โอเคค่ะ
0: นี่เกินแน่นี้เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
1: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40ค
0: ่
2: ะ
0: อย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
1: สวิม
2: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
1: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
1: ไม่ได้จริง
2: ลูกกับจำ
0: โอเครอดเพลงเพราะมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
2: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
2: ซ้ายขวาซ้าย
1: ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: ไล
1: ค์เดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลย
2: สลีป
0: ให้ทำอะไรเอ่ย
2: สลีป
1: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
2: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
1: ดีคะ
0: โอเค
2: คุณนี่ก็เปิดเสียงครับ
1: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนด
2: ี
1: กว
2: ่
1: าได
2: ้
1: ไหม
2: คร
1: ับ เล่นเพลงครับ
2: ร้อง
1: เพลง
2: พี่ปอย
1: ตื่นแล้ว
0: wake up ตื่นนอน get up หรือ wake up นะ

0: ตื่นแล้วเนาะแต่ร้องเพลงไปอ่ะเล่นต
1: ่
0: อถือเอาไว้ถือเอาไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เป็นเมากรีล่าสัตว
1: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลองโ
1: บเพลง
2: เอปเปิ้ล
1: เอปเปิ้ลค่ะแล้วไปกัน
2: เลยเอปเปิ้ลแดง
1: เป็นไงคะ
2: เอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอามากรีไหมเอปเปิ้ลนะ
1: มาเต้นกับพ
0: ี่มาพี่เต้นด้วย
1: เอาลงไปค่ะ3 4
2: เอปเปิ้ล
0: คนนี้น่าจะชอบนะแต่ว่
1: า
0: โอเคโอเค
1: ถ้าไม่เอาโอเคค
0: ่
1: ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะอีก2คำพอละนะค่ะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
0: sixteen มา
1: ทำอะไรดี
0: sixteen ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือ5ครั้ง
2: เปิดได้กว่านี้ปรบมืออีกที
0: เพื่อนแล้ว
1: แล้ว
0: ให้ทำอะไรแล้ว
1: แล
0: ้
1: ว
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
1: แล้วเม
2: ื่อ
1: ก
2: ี้ขวา
1: หน
2: ึ่
1: ง
2: ขว
1: าแล้วอะไรเลย
2: ซ้าย
1: ขวาแล้ว
2: ซ้ายไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเน
2: า
0: ะ
2: อามิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะ20 20อะไรดี
1: 24ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาส
2: ตีลังกาสาม
1: รอบ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ครับผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocab Journey ไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหรอบนี้นะครับทีแทร็กไม่ได้อยู่ขนยาวนะครับมีเพื่อนมาเที่ยวด้วยนะครับน้องฮาร์ท
2: สวัสดีครับ
3: Hello guys I'm Panit Chai Thamchukamol My age is 10 and my nickname is Heart
2: Excellent Heart is 10 years old น้องฮาร์ทเดี๋ยวดูรอบๆนะครับรู้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
2: เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมประเกียรติโอ้โหดูดีนะครับบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นหรือเปล่า
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับ
2: วันนี้เราจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร So did you ever plant rice before
3: I have tried in the place like this but not this place
2: He's tried before. Tried แปลว่าลองแล้วพยายามอยู่แล้วนะครับ But not here. ไม่ใช่ที่นี่ Huh? Should we try it here? Should we walk around?
3: Sure.
2: All right. ไปดูกันดีกว่าครับที่นี่มีอะไรบ้าง Let's go. Come on. Whoa! What is this?
3: It's a cow.
2: It's a cow.Is it a real cow? ตัวจริงหรือเปล่า Is it real?
3: I think it's not. It's frozen.
2: Yeah, it's frozen. Okay, let's keep going. I see a cow. Wait. Heart, what is this tree over here? I think it's a ton tan.
3: Oh, yeah. I think in English it's palm tree.
2: That's right. It's actually, the special name is called toddy palm. Oh, no. We are at a junction. Junction แปลว่า
3: Like a signpost?
2: Yeah.
3: Tells you where you're going.
2: That's right, a signpost. มีป้ายด้วย
3: Yeah.
2: ทำนายน Which way should we go?
3: I think this way.
2: Let's go this way. Turn left. เลี้ยวซ้าย Here we go. So today, we're gonna plant the rice. Did you ever do it?
3: Yes, I ever do it.
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
6: ชื่อแตงกวานะคะชื่อจริงชื่อมรกตพานิชนะคะ

0: เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรนี่ค่ะ
1: พี่แตงกวาวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับ
0: วันนี้นะคะเตรียมก้าข้าวไว้ให้ทุกท่านนะคะได้ทำนาดำกับนาโยนกันค่ะ
2: แล้วนาดำกับนาโยนต่างกันยังไงครับ
0: การทำนาดำนะคะเป็นการทำนาแบบในสมัยโบราณค่ะที่เราใช้กันมาโดยตลอดแต่วิธีการทำนาโยนนะคะเป็นการทำในรูปแบบใหม่ค่ะที่ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานนะคะแล้วก็ดูแลง่ายด้วย
1: ปลูกแล้วต้องรอกี่วันครับถึงจะได้มีข้าวให้กินด้วยครับ
0: ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ90ถึง120วันค่ะแล้วแต่ลักษณะข้าวนะคะ
1: โอ้โหต้องอดทนอดใจนะครับจะได้กินข้าว next time you eat rice eat everything หมดด้วยโอ้มันใช้เวลาใช้แรงด้วยครับ
2: I always eat it done because as a child I ate two
1: you eat two bowls
2: yeah but sometimes three
1: can we show the camera your bellyพี่แตงกวาครับเราก็พร้อมแต่ลงในน้ำแบบนี้
0: คงจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ
1: ถอดเลยใช่ไหมครับ
0: อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะเปลี่ยนชุดเอ๊ะน้องฮาร์ทเปลี่ยนชุดภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงนะครับ
2: change clothes switch clothes
1: ก็ได้เนาะ change your clothes switch your clothes โอเค you ready let's go

0: แล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย We changed our clothes
1: พี่ตังกวาครับแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับต้นข้าวพวกนี้มันมายังไงเหรอครับ
2: ต้นข้าวพวกนี้นะคะก็เกิดมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเล็กๆค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นนะคะไปจัดการเพาะนะคะหรือว่าเพาะก่ายนี้ก่อนถึงจะได้เป็นต้นข้าวแบบนี้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15-20 วัน
0: โอ้โห
1: like 90 plus 20
0: that's a long time
2: ลักษณะของการทำนาดำและนาโยนนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะเวลาเราทำนาดำเนาะเราเนี่ยจะต้องใช้มือจีบก้าข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในดินแต่การทำนาโยนค่ะเราจะใช้วิธีการคือจับปลายข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงไปเลยค่ะ
0: Oh my God how are we going to throw
1: It's like bait
0: throw we're gonna throw the rice มันจะเจ็บหรือเปล่าตรงกล้านเล็กๆอย่างนี้มันแล้วจะโยนได้ยังไงคร
2: ับ ไม่เจ็บค่ะเขาไม่เจ็บหรอก
0: Wow okay I want to try it too อยากลองด้วย Heart let's see who can throw it the farthest
1: okay
0: but let's watch Pi Tengwa she's gonna teach us
2: โอเคค่ะให้เราเนี่ยจับที่ปลายข้าวแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
2: เสร็จแล้วเราก็
0: โอ้โหมันไกลเลยไปนู่น
1: บอม
0: Let's do it together.
2: เดี๋ยวนิดนึงนะคะ1 2 3นี
1: ่ Oh my god.
0: Watch me. น้องฮาร์ทเอาเลยครับ Go for it. 1 2 3. Oh!
2: Wow!
1: Oh, I got some fall down.
0: You did it. 1 2 3.
2: ขนาดนายโยนยังสนุกขนาดนี้นะคะจะบอกให้ว่านาดำนะคะสนุกกว่านี้ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ I can't wait รอไม่ได้เลยเอ๊ะน้องฮาร์ทภูมิปัญญาคำนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดไวไงนะภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างนี
1: ้ like a history that does like a long time so we say it like ภูมิปัญญา
0: yeah we can say like historical wisdom local wisdom original wayLet's try it. Are you ready?
1: Yep.
0: Let's go. Bye! It's slippery, มันลื่น. Be careful.
1: Ah! it's like a muddy puddle.
2: ด้วยนะคะ.
0: Don't forget the rice. You forgot the rice.
1: I got one.
0: You got one? All right, you want some?
1: Yep.
0: There you go.
2: เอาข้างที่เราไม่ถนัดนะคะ อุ้มก้าข้าวไว้ค่ะ.
3: จับตุ้มก้า.
0: Okay.
3: มาทีละตุ้ม, ทีละต้น.
0: ครับ
3: แล้วเราก็ทิ่มลง
0: ยกนิ้วต้อง
3: ครับ
0: อย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: ครับ
3: ครับ
0: ลงในน้ำ
3: ครับ
2: กดให้ถึงตรงโคนเลยนะคะกดลงไปเลยค่ะ
0: โอเค
2: นี่แหละค่ะคือการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะอาจจะปวดหลังหน่อยนะคะ
0: Did you hurt your back? ปีแตงกวาสบายมาก
2: สู้ๆนะคะ
0: สู้เอ๊ะน้องฮาร์ทแล้วชาว

0: นาเราจะใช้คำว่าอะไรดี
1: farmer yes
0: อธิบายเพิ่มก็ได้ rice farmer
1: yep
0: พี่แตงกวาโอ้โหสนุกมากแต่เหนื่อยไหม
2: คะ
1: เหนื่อยหน่อยครับ
2: เนี่ยแหละค่ะเขาถึงบอกว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้แรงใจแรงกายเยอะมากเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานข้าวให้หมดนะคะ
0: แน่นอนแล้วพูดถึงข้าวนะครับโอ้เรามีหลายๆคำเช่นข้าวเหนียวต้องพูดว่ายังไงนะครับ
1: sticky rice
0: sticky rice แล้วถ้าเป็นข้าวสวย beautiful rice ได้หรือเปล่า
1: no
0: ไม่ได้ rice เฉยๆครับแล้วพี่แตงกวาปลูกแล้วเรียบร้อยทำอะไรต่อดีครับ
2: เราไปสร้างบ้านกันดีกว่าไหมคะ
0: วิเราจะสร้างบ้าน we're gonna build a house
1: oh that's great
2: แต่ว่าบ้านที่เราจะไปสร้างนะคะเราจะทำมาจากดินนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหจะทำได้ไง do you wanna know too
1: I think that's
0: over here okay let's go follow me ตามผมมาเลย

0: follow her. Go ahead.
1: Yep, go.
0: บ้านอยู่ไหนนะครับพี่แตงกวาไม่เห็นมีบ้านเลยนะ
2: น
0: บ้านด
2: ินตรงไหนมี
1: ไม่มีคนงานหรอกค่ะเพราะเราเนี่ยแหละค่ะจะสร้างบ้านดินกันเองเราจะมาสร้างบ้านดินหลังนี้ให้เสร็จสมบูรณ์กัน
0: บ้านดินภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรดีครับน้องฮาร์ทบ้านดิน
2: clay house
0: clay house แปลตรงตัวนะครับ clay house
1: พี่เชื่อพร้อมหรือยังคะ
0: I'm ready
1: โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาผสมนะคะดินเพื่อที่ทำอิฐสร้างบ้านกันก่อนค่ะช่วยกันผสมดินให้พี่แตงกวาหน่อยนะคะ
2: โอเค
0: ได้เลยครับ
1: แนะนำให้ใช้เท้าค่ะการย่ำดินเราจะได้สัมผัสแล้วก็นวดเท้าไปในตัวด้วยค่ะ
0: Let's do rock paper scissors Who's going first
2: okay.
0: Rock paper scissors shoot shoot shoot เรียบร้อยน้องฮาร์ท
1: พร้อมหรือยังคะ
2: โอเค
0: อี
2: Oh my god ทำยังไงให้มันเข้ากันอะครับ
1: เราต้องเดินวนไปเรื่อยๆค่ะเดินวนๆเลยค่ะถ้าเราเดินวนไปสังเกตนะคะดินที่อยู่รอบๆข้างเท้าเรานะคะจะค่อยๆไหลเข้ามาใช่ไหมคะส่วนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันโดยอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วใช้ดินอะไรบ้างครับ
1: ดินที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านดินจริงต้องเป็นดินร่วนปนทรายนะคะ
2: ที่ทำอยู่คืออะไรหรอครับ
1: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเรื่องของการผสมดินครับ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ผสมดินอาจจะใช้คำว่า mixing the clay ได้ไหมน้องฮะ mixing the clay
2: you can use that too
0: เช่น I'm mixing the clay ก็คือตอนนี้น้องฮาร์ทกำลังผสมดินอยู่ Do you want to switch?
2: It's okay
0: Okay, whoa น้องฮาร์ทสุดยอดมากนะครับ Are you tired?
2: Yes, I just stomped a lot of rocks there
0: He's a little tired Oh เย็น
1: ใช่แล้วค
0: ่ะ It's cold แล้วพูดถึงความเย็นนะครับบ้านดินฤดูร้อนกำลังมาบ้านดินมันจะเย็นหรือเปล่าข้างใน
1: เย็นค่ะปกติแล้วบ้านดินนะคะอุณหภูมิในบ้านนะคะเย็นกว่าด้านนอกค่ะ
2: งั้นผมทำอีกอันเลยไหม
1: ได้เลยครับมาเลย

0: Is it heavy?
1: Yep.
0: It's a little heavy. มันหนักนิดนึง okay. แล้วยังไงต่อนะพี่แตงกวา
1: ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาดินที่เราได้ค่ะมาทำเป็นก้อนดินกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าไม้บล็อกค่ะสำหรับทำก้อนอิฐ
2: เอ๊ะแล้วพี่แตงกวาครับทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกัน
1: อันนี้นะคะเป็นดินที่ผสมนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักพักนึงให้เขาได้ที่ค่ะเขาเลยจะมีความเหนียวมากขึ้นเมื่อน้ำในนี้นะคะเขาค่อยๆออกไปค่ะเราจะเอาดินนะคะในถังนี้เทเข้าไปในบล็อกไม้ค่ะแต่ก่อนที่จะเทนะคะเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยไปแช่น้ำก่อน
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมื่อเราเทดินเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาบล็อกไม้แช่น้ำใช่ไหมคะบล็อกไม้เนี่ยจะดูดน้ำจากดินแล้วมันจะ
0: ออกไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: Who's gonna do it? Okay, we have a volunteer.
3: Okay.
0: แล้วจะมีหลายๆคำนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเรียกว่า mold. Mold ก็คือ M-O-L-D, mold. ก็เหมือนเป็นแม่พิมพ์นะครับ Mold หรือ block ก็ได้ครับแปลตรงตัว It's a block, it's a mold.
1: วันนี้เราจะทำทั้งหมด5บล็อกเลยนะคะตามนี้เลย
3: 5 blocks.
1: ลงไปเลยค่ะ
3: Pour them in.
1: ไปเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้นะคะเราก็เอามือนะคะกดไปข้างๆเลยค่ะ

0: กิจก่อนก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบ้านนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700
1: 500เยอะมากแล้วมีคำถามด้วยมันจะอยู่นานหรือไม่
0: บ้านดินค่ะมีอายุการใช้งานเป็นร้อยปีเลยนะคะหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยนะคะบ้านดินเนี่ยมีอายุเกิน100ปีขึ้นไปค่ะ
1: สุดยอดมาก
2: ทำหมดยัน
1: You got it Heart good job พี่แตงกวาคิดว่าไงนะครับ
0: โอเคค่ะถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเราเอาออกจากบล็อกกันดีกว่าค่ะ
1: เฮ้ยโอเ
0: ค
1: ได้เลยครับ
0: เสร็จแล้วนะคะเราต้องตากแดดก่อนครับตากแดดอย่างน้อย1อาทิตย์ครับให้
1: เป็นอาทิตย์โอ้
0: อันนี้ตากได้ประมาณ1วันนะคะจะเป็นลักษณะนี้หน้าเขาก็จะเป็นฟิล์มแข็งๆ
3: Just one day แล้ว
1: โอ้มันแข็งจริงฮะ Just is one day 7 days hard I think super hard
3: I'm just gonna make my
1: ตกแต่งด้วย
0: เราไปดูก่อน7วันกันข้างในมั้ยคะว่าตอนนี้
1: แข็งโอเคไปดูดีกว่า
0: ไปเลยค่ะ
1: Let's take a look
3: So heavy.
1: It's heavy. You want me to lift it?
3: Yep, try.
1: Okay, I'm going to try and lift it. It's heavy. ประมาณกี่กิโลฮะ
0: ประมาณเกือบ10กิโลได
1: ้ โอ้ หนักจริงๆ ระวังเท้า
3: 1 ส่วน 2 ของตัวผมเลย
1: Wow. All right, let's put it down. It's a little heavy.
0: พอเราได้ก้อนดินอย่างนี้นะคะ เราก็จะสร้างบ้านได้แล้วค่ะ
1: เอ๊ะ ก่อสร้าง ก็มีหลายคำนะครับ เช่นconstruction worker
3: Oh I think about destruction
1: Oh destruction คือทำบ้านพังเลยเอาเป็นว่า construction worker หรือ carpenter ก็ได้ครับถ้าเป็นบ้านไม้เราจะเรียกว่า carpenter แต่บ้านแบบนี้บ้านดินก
3: ็ brick house
1: brick house ก็แล้วแต่ brick house brick construction worker เอาละครับพี่แตงกวาก้อนหินดินแบบนี้เรียบร้อยตากแล้วเข็งแรงจริงนะครับสร้างบ้านได้ไง
0: ขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเอาก้อนดินตรงนี้นะคะไปเรียงเป็นกำแพงค่ะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราจะใช้ดินที่เราผสมกันในขั้นตอนแรกจำได้ไหมคะมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างก้อนด
3: ินโอ้ the first one that we make we use for the glue
1: อ๋อแบบนี้หรือเปล่านะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยฉาบนะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปทำตั้งแต่ขั้นตอนการก่อบ้านดินเลยค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องฮาร์ทช่วยสร้างกำแพงก่อน
3: I'm making a history first
0: ปึ๊บไปเลยวิธีการคือเราจะเอาก้อนอิฐหรือก้อนดินที่เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเชื่อมประสานกันโดยดินที่เราผสมในขั้นตอนแรกค่ะก็คือวางแบบสลับแบบนี้เลยนะคะที่ทีเชอร์วางอยู่แบบนี้พร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: นะคะงั้นเดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะ
1: โอเค
3: Where's the fan
1: This way
0: โอเคไปค่ะมาเลยค่ะ
1: วางยังไง
0: เอาดินลงค่ะเหมือนเราก่อก้อนอิฐเลยค่ะทีเชอร์ทีเชอร์เอาดินมาใส่ตรงนี้เลยให้เป็นเหมือนปูนได้เลยค่ะมาเลยค่ะน้องอาร์ตเร็วมาช่วยกันเร็ว
1: เอาเยอะไหมครับ
0: เยอะเลยค่ะโอเคค่ะ
3: ระวังนิ้วนะครับ
0: แล้วก็ทาข้างบนเลยค่ะทาเลยทาให้ทั่วเลยค่ะ
3: It's fun
1: This is fun
0: ใช่แล้ว
3: More glue
0: เสร็จแล้วเอาก้อนอิฐวางเลยครับ
1: วางเยอะครับ
0: นี่ครับนี่ค่ะแล้วเราก็
1: ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไร
0: แต่ว่า1วันนะคะเราสามารถก่อกำแพงได้ไม่เกิน7ชั้นค่ะเพราะว่าถ้าหนักกว่านั้นกำแพงเขาจะล้มค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันอันตรายคำนี้นะอันตรายภาษาอังกฤษว่า
3: dangerous
1: แล้วรู้ไหม what is the most dangerous animalIs very small.
0: Mosquito.
1: A mosquito. ถูกต้องนะครับพี่แตงกวาก็รู้ด้วยนะครับ mosquito. พี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ด้วยขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอจับมือด้วยก็เป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
3: จับมือ
1: Nice to meet you. Bad to meet you. Heart.
3: We're clean.
1: สะอาดสะอ้างเรียบร้อย. How was today? Did you have fun?
3: Yeah, it was so fun, especially when I stumbled clone.
1: Yeah, สนุกมากนะครับเฉพาะที่ยำโคลนด้วยโอ้โหสนุกมาก. So finally, น้องฮาร์ท, today, can you think of three words that we can teach people at home in English? What should we teach them today?
3: You have to eat rice, all of the rice, because it's hard to get. I have been tried it already.
2: เราต้องกินข้าวให้หมดจานนะครับผมเคยลองปลูกข้าวมาแล้วมันยากมากเลยครับ
1: จริงครับมันยาก So กินข้าวให้หมดนะ Eat all of your food. Eat all of your rice. ขออีกสองคำที่เราเรียนรู้วันนี้ครับ
3: Historical.
1: Historical. คำนี้นะเป็นคำที่ดี Historical หรือ local wisdom ก็คือภูมิปัญญานั่นเองครับคำสุดท้ายคิดออกแล้วประหยัดเพราะบ้านดินมันจะประหยัดมันจะเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์ครับ
3: sufficient
1: is it sufficient or efficient
3: efficient
1: ถูกต้องครับ sufficient ก็คือพอเพียงแต่ประหยัดก็คือ efficient ลืมต้นตัว e แต่ไม่ได้ออกเสียงว่า efficient ก็ efficient Hart I gotta say goodbye to you it was a pleasure thank you so much น้องๆที่บ้านนะครับอยากเรียนรู้แบบนี้ไปเที่ยวเรียนภาษาไปด้วยอย่าลืมติดตามด้วยมีคำถามเดี๋ยวจะฝากใน Facebook ด้วยนะครับเข้าไปตอบด้วยจะได้มีโอกาสเล่นด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
2: และอย่าลืมติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
1: Alright Heart ได้เวลาแล้วเราจะกลับบ้านดิน You ready? Let's go! See ya!
3: Oh my god
1: Oh, nice to meet you. Oh, bad to meet you.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภจรกลิ่นสุวรรณนะครับและนี่คือรายการที่จะพาผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขาและเธอนะครับรวมถึงว่าความสำคัญของการใช้การสื่อสารและเทคนิคในการพูดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พิเศษมากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับไม่นานเธอเพิ่งจะเป็นศิลปินโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บปั๊บไปมาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยามาตอนนี้มีดีกรีถึงเป็นนักจิตวิทยาอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยขอต้อนรับดร.เจนนิเฟอร์ชวนวนิชครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้

0: จ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
1: ซึ่ง
0: ต้องเป็น
1: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
0: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: ไปไงมาไงถึงเลือกสาขาจิตวิทยาครับอยากรู้จริงๆจัง
0: ตอนแรกคือเริ่มจากแบบชีววิทยาก่อนค่ะเรียนมา2ปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนจิตวิทยาตั้งแต่ม.ปลายแล้วก็ปี1ปี2เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือทางตัวเองก็เลยเปลี่ยนตอนปี3ค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงแบบป.โทป.เอกก็เป็นจิตวิทย์เลยค่ะ
1: ไอ้ที่รู้ว่าเป็นทางตัวเองนี่คือมันมีจุดสปาร์คหรือมีจุดพลิกอะไรตรงไหนยังไงจ๊ะ
0: รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่เบื่อตรงนี้ใช่ค่ะพออ่านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีสามารถอ่านต่อได้เพราะว่ามันก็จะมีแบบการทดลองอะไรต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจแบบความคิดของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมมนุษย์ก็รู้สึกเพลินไปกับมันค่ะ
1: สนุกไปกับมัน
0: ใช่สนุกไปกับม
1: ัน นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไงจ๊ะ
0: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถให้ยาได้แต่ว่าจิตแพทย์เนี่ยสามารถที่จะให้ยาได้นี่ความแตกต่างชัดเจนมาก
1: ๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำงานในการแบบรักษาเยียวยาจิตใจของคนแล้วก็ทำให้จิตใจของคนเนี่ยดีขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดจะถามว่าณตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่แค่เป็นนักจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะสอนคนไปเป็นนักจิตวิทยาด้วยตรงนี้บทบาทในการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไง
0: สำคัญมากเลยอย่างแรกคือเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถคุยกับเราได้ก่อน
1: ทำยังไง
0: ก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะสบายๆกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าเขาเริ่มพูดอะไรแล้วเราเหมือนแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำอะไรผิดอันเนี้ยเขาจะไม่เปิดใจแล้วก็คุยกับเราเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดใจรับฟังค่อยๆถามเขาว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโดยที่ยังแบบไม่ได้ไปพูดว่าเขาทำผิดทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเล่าให้เราฟังได้ดียิ่งขึ้นแล้วทักษะที่สำคัญอีก

0: ึ่งก็คือการทวนเน
1: า
0: ะเราสรุปว่าเอ้ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะอาจจะพูดว่าแบบเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแบบอาจารย์เข้าใจถูกต้องไหมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้อาจารย์แบบฟังบ้างนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลย
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะนิสิตทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามนะคะง่ายๆเลยวันนี้เราจะมาพูดถึง4เทคนิคสั้นๆที่จะช่วยให้นิสิตทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของความสงสัยพยายามที่จะมีแบบความสงสัยอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีคำถามมากยิ่งขึ้นอย่างที่2เลยนะคะก็คือว่าพยายามอย่ามีคำตอบในสิ่งที่เราถามในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีคำตอบอยู่ในใจนะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรพยายามที่จะปล่อยทิ้งคำตอบที่เรามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยตั้งใจฟังผู้พูดได้มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เลยเนี่ยค่ะคือเทคนิคในการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเพราะอะไรทำไมอย่างไรนะคะแทนที่เราจะถามแบบคำถามปลายปิดเนาะถ้าเราถามคำถามปลายปิดเนี่ยมันจะทำให้คนตอบเขาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบทสนทนามันจะหยุดลงเท่านั้นนะคะและเทคนิคสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการฟังขาดไม่ได้เลยสีหน้าท่าทางของเราเนี่ยนะคะควรที่จะแสดงออกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่ตั้งใจฟังเขาอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาอันนี้ก็เป็น4เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสื่อสารในการตั้งคำถามดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ทีนี้คนที่มาปรึกษานักจิตวิทยาในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวอารมณ์มาเต็มอีโมมาเต็มเราจะเคลียร์ตรงนั้นยังไงก่อนหรือว่าแก้ไปยังไงทีละปอยังไงอาจารย์
0: จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์หรือว่าใครมีอารมณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเราไปเบรกเขาว่าแบบเอ้ยหยุดก่อนห้ามโกรธอันนี้บางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอารมณ์เขากำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตอะค่ะว่าเราปล่อยให้เขาแบบเผชิญกับอารมณ์ตรงนั้นไปก่อนไหมเราค่อยๆพูดให้เขาใจเย็นขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปพูดว่าแบบเอ้ยหยุดโกรธก่อนบางทีเขาโกรธอยู่นะเขาก็จะแบบมาเบรกเขาทำไมอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกนะคะบางทีเราอาจจะสังเกตแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเผชิญกับอารมณ์ไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ในการไปเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าผู้ผิดอาจารย์บอกด้วยนะหลักการคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดอะไรเขาบางอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันกับสิ่งพูดอะไรกับพูดอย่างไรสำหรับนักจิตวิทยาอะไรสำคัญกว่ากันแบ่งน้ำหนักเนี่ยอาจารย์
0: บางทีนักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบมีอันนึงที่มีคนเปรียบเทียบให้เจนฟังนะคะว่าบางทีจิตใจคนไม่ดีก็เปรียบได้เหมือนกับดอกไม้ที่เขาเหมือนแห้งเหี่ยวนักจิตวิทยาจะเป็นคนแบบรดน้ำให้เขาเหมือนเติบโตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยค่ะจะมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะค่อยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะแบบเหมือนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าการกระทำด้วยตัวเขาเองค่ะ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละเราแค่เป็นคนไปไกด์เขาให้ตบๆๆเข้าทางนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะคอยสำรวจความคิดเห็นของเขาเนาะสำรวจว่าเขารู้สึกยังไงอารมณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นค่ะ
1: อาจารย์เคยช่วยแก้ปัญหาเคสไม่ใช่เป็นนิสิตนะหมายถึงคนทั่วไปที่อาจารย์ไปเจอคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเงี้ยอาจารย์เคยไปช่วยแก้ปัญหานี้ไหม
0: ส่วนใหญ่อาจารย์จะทำงานแบบว่ากับองค์กรซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะหลักๆก็จะเป็นแบบนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การคือเราจะทำงานกับบริษัททำงานกับ HR อะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีแรงจูงใจในการทำงานเรียกว่าทำให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคือมีความสุขแล้วก็พึงพอใจกับงานของเขาค่ะ
1: แล้วมันทำได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ทำได้ค่ะก็จะช่วยแบบอย่างณปัจจุบันปัญหาที่พบเจอกันเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของภาวะหมดไฟเพราะว่าทำงานในช่วงโควิด19เนาะก็จะแบบ work from home เขาอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรหลายคนก็จะพบเจอกับปัญหาเรื่องภาวะหมดไฟเรื่องของความเครียดไม่มีแรงจูงใจที่จะทำงานเนี้ยค่ะเราก็คอยแบบแก้ไขปัญหาให้กับตัวบริษัทให้เขาแบบทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงโควิดหลายคนนี่ไฟเยอะเลยอาจารย์ไฟแนนซ์ตามกันเพียบเลยรถเอ่ยบ้านเอ่ยมากันเต็มไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนอกจากอาจารย์จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับในเรื่องของการเล่นจิตวิทยาในคอร์ปอเรทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จิตวิทยาองค์กรใช่ไหมในการสื่อสารกับ

0: คนที่เป็นนิสิตที่เป็นสายนี้โดยตรงกับคนที่เป็นคนทำงานทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ต่างกันเพราะว่าบางทีนิสิตที่เขามาเรียนเนี่ยเขาต้องการแบบที่จะเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมเนาะเหมือนแบบ why ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมคนเราถึงแบบมีภาวะหมดไฟแต่ว่าพอเราพูดกับบริษัทหรือว่าคนแบบหน้างานที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าแบบแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปมันจะเป็นเหมือนวอตละเป็นว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงเนาะอยากที่จะรู้ว่าแบบแนวทางปฏิบัติจะต้องทำยังไงบ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะ
0: เวลาเข้าไปในโรงงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในหน่วยงานซึ่งอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆไม่ได้เป็นวิศวกรโรงงานไม่ได้เป็น IT ไม่ได้เป็นอะไรเฉพาะแต่เราต้องไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาเยอะอาจารย์ใช้วิธียังไงในการสื่อสาร
1: เวลาก่อนที่จะไปสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีการบรีฟงานก่อนพยายามที่จะสอบถามว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาที่คนพบเจอกันคืออะไรบ้างนะคะแล้ววิธีการทำงานเขาเป็นยังไงพยายามที่จะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด
0: ขอเช็คลิสของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับต้องมีอะไรบ้างจ๊ะ
1: อย่างแรกเลยค่ะคิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆคือ critical thinking นะคะแล้วก็การแก้ปัญหาอันนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะการตั้งคำถามอันนี้สำคัญมากๆนะคะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องตั้งคำถามว่าเอ้ยมันมีปัญหาอย่างอื่น
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่หรือเปล่าแบบแอบอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่ค่ะ
0: การเป็นการสื่อสารของนักจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์มันยิ่งทำให้เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมในมุมมองอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆคนที่จะมาหานักจิตวิทยาได้เนี่ยมันต้องมีอิชชูอะไรบางอย่างมันต้องมีปมประเด็นอะไรบางอย่างแน่ๆถึงมาหาเราเนี่ย
1: เจ๊ว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
1: ต้องเป็นก็ต้องเป็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราจะต้องสื่อสารให้ได้มันคือความสัมพันธ์กับอีกคนนึงเนาะเหมือนจิตใจคนก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันอาศัยคำพูดนะคะมันอาศัยน้ำเสีย
0: ง
1: มันอาศัยแบบความรู้สึกที่เราแบบคอนเน็กต์กับอีกคนนึงที่เราเชื่อมโยงกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะ
0: อาจารย์พูดถึงประเด็นน้ำเสียงมันมีผลอาจารย์การที่เราพูดกับเขาเนิบๆช้าๆเย็นๆมันจะทำให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันต่างไหม
1: ก็ต่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะสื่อสารออกไปโดยทำให้คนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเรากำลังไปตำหนิเขาอยู
0: ่
1: ถ้าขึ้นเสียงเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเรากำลังแบบไปดุเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีการพูดแบบกระโชกโค้งแห่เนี่ยมันก็จะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเรากำลังแบบพูดจารุนแรงกับเขานะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างแบบช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเด็กกว่าเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่แบบดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็โชคโค้งอีกคนนึงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแบบไม่เคารพเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็เป็นส่วนสำคัญ
0: นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ติต้องไม่วิจารณ์ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและสำคัญคือให้เขารู้สึกว่าเปิดกับเราให้รู้สึกสบายเวลาอยู่กับเราใช่ไหมฮะอาจารย์งั้นว่าไปแล้วเนี่ยความยากซึ่งถือว่าเป็นโชคชั้นที่2ของการเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยคือนอกจากเราจะต้องคอยดูว่าอะไรคือปฏิกิริยาตอบกลับเราเก็บอะไรจากคนคนนี้จากเคสของเราได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องคอยสำรวจตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแล้วเสียงสีหน้าแววตาท่าทางของฉันเนี่ยที่ส่งออกไปเป็นยังไงด้วยต้องอย่างนี้ควบคู่ไปตลอด
1: คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นะคะ EQ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็สำคัญต่อนักจิตวิทยาด้วยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ก่อนตระหนักรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงเรากำลังแสดงสีท่าอะไรบ้างเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจอารมณ์คนที่เราคุยด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาบอกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยอ่ะคือการพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าแบบเราได้พูดความต้องการของเราไหมเราพูดความคิดของเราหรือเปล่านะคะเรากำลังแบบแสดงความเป็นตัวตนของเราให้อีกฝั่งนึงรับรู้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นความยากนะอาจารย์แล้วอาจารย์อยู่ในแวดวงอาชีพนี้มาก็มาเริ่มสอนนี่ก็ประมาณสัก5-6
1: ป
0: ีแล้วนะฮะถ้าย้อนเวลาได้อาจารย์อยากเป็นนักจิตวิทยาอยู่ไหม
1: ก็ยังเลือกแบบเดิม
0: ก็ยังเลือกอยู่ทั้งที่คุยกันนอกรอบนะคุณผู้ชมมาสายนี้คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชี้เป้าเจนนี่เรียนนี่
1: ค่ะตอนแรกเขาแบบอยากจะให้เรียนหม
0: อ
1: คือเริ่มมาก่อนแบบตอนเด็กๆเลยนะว่าแบบเป็นหมอดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเรียนชีววิทยา
0: เ
1: พื่อที่จะเป็นหมอนะคะ2ปีแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยแหละนักจิตวิทยานะคะชอบจิตวิทยาก็ไปคุยกับเขาเขาก็แบบเพราะอะไรเนาะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเป็นหมอแล้วในลองแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการแบบนั้นก็เป็นการพูดคุยกันค่ะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาในบ้านเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยดู The Speech Guide กันอยู่ในตอนนี้นะฮะมีเทคนิคอะไรแบบ Didn't Take Away ง่ายๆที่ให้เขาสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารกับลูกหลานในบ้านโดยเฉพาะในประเด็นที่เด็กที่ตอนนี้คืออยู่กับโลกออนไลน์เยอะเนาะพ่อแม่จะต้องชักกลับมาไปในทิศทางที่น่าจะใช่เนี่ยเขาต้องมีหลักการยังไงอาจารย
1: ์คิดว่าเรื่องของการรับฟังด้วยนอกจากการพูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปพูดตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รับฟังเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการฟังหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี
0: ้
1: นะคะเขาไม่ได้คิดแบบนี้สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจลูกเราหรือว่าหลานของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจไหมว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดหรือว่ามีการสื่อสารกับลูกหลานของเราไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของฟังค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็การตั้งคำถามเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เข้าใจลูกหลานของเราเนาะว่าทำไมเขาถึงติดเกมจังเลยทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราพูดทำไมเขาไม่เอาเวลาว่างเนี่ยไปรดน้ำหรือว่าไปช่วยงานบ้านนะคะอาจจะลองคุยลองถามเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการถามด้วยนี่ก็สำคัญ

0: คยมีเคสไหมอาจารย์ที่คนที่มาหาอาจารย์เนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยฉันมีปัญหาด้านจิตซึ่งสุดท้ายพอมาหามาคุยจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงๆเขาไม่มีอะไรเขาปกติดีมากเลยเขาคิดไปเองว่าเขามีปัญหามีเคสนี้ไหม
1: จริงๆก็มีนะคะมันอาจจะเรียกว่าเป็นความสับสนก็ได้มนุษย์เราเนี่ยจะมีความสับสนเนาะไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมีปัญหาทางจิตใจอะไรเลยแต่ว่าพอบางทีเราเจอกับอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นทางแก้ไขไม่ได้เนาะเราสับสนว่าเราจะไปซ้ายดีขวาดีบางทีซ้ายก็ดีเหมือนกันขวาก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแค่สับสนหรือว่าเราอาจจะต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนี่ก็สำคัญค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วปัญหาที่เด็กหลายๆคนอาจจะตอนนี้กำลังเจออยู่นะฮะในช่วงสังคมโควิด19ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์เนี่ยจะเป็นปัญหาในแง่ไหนแล้วอาจารย์แนะนำไปยังไงอยากจะให้บอกกับน้องๆที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเดียวกันตรงนี
1: ้ค่ะเรื่องของความเครียดเลยนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเราเผชิญกับโควิดมา2ปีแล้วนะคะน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยเนาะยกตัวอย่างแบบเข้ามามหาวิทยาลัยปี1ยังไม่ได้เจอเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้เราห่างเหินจากเพื่อน รู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีกำลังใจจากเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งปกติเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆหลายๆคนนะตอนนี้ค่ะ
0: แก้ปัญหาไงดี
1: จึงคิดว่าสิ่งสำคัญเลยอะค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเครียดสิ่งสำคัญคือเข้าใจว่าณตอนนี้ความเครียดของเราอะมันอยู่ในระดับสูงเกินไปไหมสูงเกินที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบวิตกกังวลจัดการอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเข้าใจว่าความเครียดที่เรากำลังพบเจออยู่หรือว่ารู้สึกอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับกำลังดีเนาะทำให้เราตื่นตัวหรือว่ามันเยอะเกินไปละที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดการกับมัน
0: ถ้าเยอะเกินนี่มันจะยังไงนะจ๊ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้หรืออะไรนะ
1: มันจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบลูกบอลที่มันแบบมาขยำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดอันนั้นอ่ะมันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราละว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรทำอะไรสักอย่างนะคะพยายามจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิฝึกสติบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางคนอาจจะชอบเขียนไดอารี่เขียน journal ระบายอารมณ์บางทีการเขียนเนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าวันนี้เขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกแบบวิตกกังวลนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าการเขียนไดอารี่เนี่ยมันก็ช่วยให้เขาจัดการกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ลง Facebook ต่างจากเขียนไดอารี่ไหมอาจารย
1: ์ลง Facebook บางทีมันก็เรียกว่ามัน

0: ันก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีคนที่เขาเครียดอยู่แล้วเขามาอ่านโพสต์เรามันก็ได้พลังลบๆด้วยเหมือนกัน
1: และมาคอมเมนต์ลบๆเราลบหนักเลย
0: ใช่บางคนก็บอกว่าโพสต์ได้แต่ว่าให้เป็น private คือตัวเราเองเห็นเองก็ได้บางคนถ้าบางคนที่แบบชอบ Facebook เขาก็บอกว่าเทคนิคนี้ก็อาจจะดีเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ได้พลังลบๆไปนะคะ
1: จันเจนครับตัดเรื่องจิตวิทยาออกไปเอาใส่หมวกของความเป็นครูก่อนนะความเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนและสอนทีเนี่ยคือเด็กเยอะๆเลยนะจะในห้องเรียนหรือในออนไลน์ก็ตามแต่เนี่ยฮะจะเป็นครูที่ดีจะต้องมีวิธีการสื่อสารยังไงครับ
0: พยายามอย่างของเจนเจว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะของเจนเนี่ยชอบที่จะแบบถามคำถามบ่อยๆเหมือนพูดไปแล้วแล้วแบบไหนลองคิดตามเนาะเหมือนยกตัวอย่างว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์นึงอยากให้ทุกคนลองคิดตามเจนคิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันจะทำให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วก็คิดตามไปด้วยแล้วบางทีถ้าเขาแบบคิดตามแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จะยกมือแล้วตั้งคำถาม มันก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดียว คือเราแบบพูดเลคเชอร์ไปแต่ว่าพยายามที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสองทางคอยตั้งคำถามแล้วเขาก็จะสื่อสารกลับมาว่าเขามีส่วนไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นสำหรับเจนเนี่ยเจนพยายามที่จะทำให้การเรียนเนี่ยมันเป็นสองทางให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: แม้ว่าเด็กจะปิดกล้องปิดไมค์เวลาเรียนออนไลน์ก็ตามแต
0: ่ตอนนี้มืดมาก
1: มืดสนิทเลย
0: มืดสนิทเลยพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันมากบางคนก็อาจจะปิดกล้องนะตอนนี้แต่อาจารย์ก็ยังอยากให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้การส่งไอคอนต่างๆนะคะสามารถที่จะกดมือแบบเห็นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะส่ง เครื่องหมายแบบยิ้มหรืออะไรก็ได้ให้อาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังฟังอาจารย์อยู่แล้วก็มีส่วนร่วมกับบทเรียนครั้งนี้นะคะสำหรับนิสิตที่มีการตั้งคำถามเนาะ อยากที่จะถามอะไรก็สามารถที่จะกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะเพื่อที่จะถามคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะว่า เราอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เห็นด้วยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาในแชทให้เพื่อนๆได้อ่านความคิดเห็นของเราได้ค่ะ
1: อาจารย์ในว่าด้วยเรื่องจิตวิทยานะอันนี้ผมขออนุญาตพลิกเกมกลับนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าครูสอนศิษย์เอาใหม่ถ้าสมมติว่าคนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพฤติกรรมหรือแนวคิดอะไรบางอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าอาลุงป้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูแล้วมันแปลกๆนะคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมแบบมีความเครียดหรือมีความกระบวนการคิดที่มันแปลกๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำตัวเป็นนักจิตวิทยาที่จะช่วยบรรเทาคนในบ้านยังไง
0: อย่างแรกจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่นักจิตวิทยาหลายคนใช้หรือว่าพยายามที่จะแชร์ให้คนอื่นนะคะคือเรื่องของ I statement
1: I statement
0: คือการใช้ตัว I คือฉันนะคะเวลาเราจะสื่อสารอะไรไปว่าเรารู้สึกยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแม่ก็แบบแม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลูกดูเครียดจังเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยโกรธลูกมากๆแบบลูกเล่นเกมอย่างเดียวเลยก็บอกว่าแม่รู้สึกกังวลที่ลูกแบบเล่นเกมตลอดเวลาหรือว่าแม่รู้สึกหงุดหงิดหรืออะไรก็ว่าไปเริ่มจาก I statement แทนที่เราจะเริ่มด้วยทำไมทำแบบนี
1: ้
0: ทำไมแบบไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมถึงทำผิดอีกแล้ว
1: okay.
0: นะคะเริ่มต้นด้วยการสื่อสารว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเพราะอะไรเนาะมันเป็นความรู้สึกอะไรแล้วทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นและเราต้องการยังไงนะคะมันจะทำให้จุดโฟกัสอะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราไม่ได้กำลังตำหนิอีกคนนึงอยู่แทนที่เราจะแบบทำไมคุณเต้ทำแบบนี้เนาะคุณเต้ทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะก็อาจจะมาเป็นแบบว่าตอนนี้เจรู้สึกแบบนี้เพราะแบบนี้แล้วเจนอ่ะต้องการอะไรต้องการให้คุณเต้ทำอะไรบ้างนะคะ
1: ก็คือเพื่อนๆคุณเป็นความต่างทางความคิดไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
0: ใช่
1: ซึ่งหลักการนี้ลูกหลานที่บ้านใช้กับพ่อแม่ปู่ตายายได้เหมือนกัน
0: ทุกฝั่งใช้ได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง
1: okay.
0: นะคะเราก็จะเป็นการแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจคุยกันนะคะ okay. เหมือนเราแบบเรารู้สึกแบบนี้เราต้องการแบบนี้แล้ว อีกฝั่งนึงก็อาจจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้ถ้าสมมติเป็นความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้ความขัดแย้งมันเบาลงได้นิดนึง

0: อย่างนั้นทิ้งท้ายตรงนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้สื่อสารกับน้องๆที่ดูรายการ The Speech Guide อยู่นะครับในเงื่อนไขที่ว่าเรารู้ว่า2คนนะ1ต้องดูรายการนี้ดูย้อนหลังได้จะดีตอนต่อๆไปต้องดูนะครับผ่าน LTV หรือย้อนหลังก็ได้ถ้าไม่ดูผิดมากถือว่าผิดมหันต์เลยแต่เราไม่บอกน้องๆไอสเตทเบนจานเชิญครับ
1: ค่ะก็พี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มาในรายการวันนี้นะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนติดตามรายการ The Speech Guide นะคะเพราะว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับเทคนิคดีๆในการสื่อสารด้วยค่ะ
0: ชาญประเด็นสำคัญไม่ดูไม่ได้ไม่ดูถือว่าผิดแล้ว
1: อันนี้เป็นอะไรลบนะคะเราพูดในเรื่องบวกเปลี่ยนให้เป็นบวกเช่นถ้าดูแล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยอยากจะให้ดูนะคะ
0: คือต้องพอตรงจบแค่เมื่อกี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมเป็นได้แค่พิธีกรและเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้ไงโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้น่าจะเรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าในขณะที่ตอนหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกเฉยว่าต้องพูดอย่างไรต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีตรรกะความคิดอะไรก็ตามแต่ดร.เจนนิเฟอร์กำลังจะบอกว่าสำคัญกว่าการที่จะพูดให้เก่งพูดให้เป็นเนี่ยคือต้องฟังให้ดีก่อนฟังเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใครนะครับและเชื่อว่าตรงนี้จะสามารถที่จะลดแกปและเราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนใกล้ๆตัวหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเพื่อที่จะสามารถที่จะผ่อนคลายจากความเครียดและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยโอ้วันนี้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.เจนนิเฟอร์ชาวโนวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าที่เรามาเจอกันครับรับรองว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนแต่เขาหรือเธอเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเทคนิควิธีการสื่อสารที่ทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ The Speech Guide ทางช่อง ALTV หมายเลข4หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงพี
1: ่มาจากความเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องเปลี่ยนกล
0: ับ
1: หน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
0: ครับ
1: เราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียว
0: ครับ
1: เราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
0: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่ทำเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
1: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาให้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน
0: สำหรับวันนี้ดร.เจนนิเฟอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิด

ภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Life สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to

Bump into somebody or something. Bump into somebody or something. หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องบุญประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face

face amount to the beneficiary. The insurance company pays the face amount to the beneficiary. บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badก็มีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง superb มันยอดเยี่ยมมันพิเศษหรูหราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง outstanding outstanding ยืนใช่ไหม out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย outstanding อีกอย่างนึงค่ะ exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก exceptional except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมครับ exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะbad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากมากเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil เราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm contenthe's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้ะนะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอสิ่งที่จะตามมาที่เป็น noun หลังจากนี้เนี่ยนะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ overpriced เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ price ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไป
อีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted gift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous gorgeous นี่คือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่คะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้กู๊ด38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องสาวของคุณนะคะครูพี่แนทลืมแล้วเหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่กุ๊กจะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีน
3: ่ะโอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
4: Hello my name is Gukai Kun Stefan secretary how can I help you
5: can I speak to Stefan please
4: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายกับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking please
4: Who's speaking please
5: I am Stefan's wife
4: huh wife how to spell
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
4: how do you spell your name please
5: W-I-F-E
4: Okay. I will tell him for you. Hold the line, please.
2: สายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
6: Hello. Okay, what's going on?
4: Hey, boss.
6: Uh-huh.
4: A lady named Mrs. White calling you.
6: Uh-huh. Mrs. Wife?
4: Yes.
6: How do you spell that?
4: W-I-F-E.
6: Huh? My wife is calling?
4: Huh?Is calling มีบอสโทรมาเหรอคะ
6: ใช่เมียผมเอง
4: ฮะ
6: ฮะ what no nothing okay tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes okay
4: you lie
6: just do as I say okay
4: okay ค่ะบอส do what again
6: oh my god okay tell her like this I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes
4: okay ค่ะบอส
6: okay thank you
4: bye okayI'm sorry to wait you long time.
2: Sorry to keep you waiting.
4: Sorry to keep you waiting. Mr. Stefan running around and back 20 minutes. Okay.
2: Just a moment, please.
4: อะไรอะคะ
2: โอ้โห running around. เดี๋ยวเขาก็นึกว่าไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งเนี่ยนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้บอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand e r r a n d run an errand แปลว่าจะไปทำธุระ
4: โอ้
2: นายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมา20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
4: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can't contact him oh

0: Dutch? Ooh, sorry to hear that. Okay, I will tell him for you. Okay, bye.
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า Who ไหมคะ
2: ครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who speaking Chris ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะ
1: มาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า Who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
2: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวนึงค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
2: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
1: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
3: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่เคยมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
4: ้ตำหนักใหญ่
3: ที่มาที่ไปใช่
4: ถูกต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as great mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
3: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ
4: ใช่
3: The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe princess mother and her grandchildren.
4: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างใน
3: ไหมไปเลย
5: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายTelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
6: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสัปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงษ์วรุฒปังสิงห์วงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
7: ครับ
6: โอเค so first question how did this palace get its name วังสะปทุม
7: well วังสะปทุม roughly translates as the palace of the lotus pond
6: yeah, yeah.
7: and the name derives originally from the area which this place occupied which is a marshland known as ทุ่งปทุมวัน
6: marshland นี่คือเรียกว่าเป็นหนองคือเป็น
8: rice field
6: เป็น paddy field เป็น rice field คือเป็นนาข้าวติดกับสยามพารากอนตรงนี้เคยปลูกข้าวมาก่อนอ๋อแล้วคือแต่ก่อนก็คือมีบัวนั่นคือที่มาว่าทำไมชื่อวังสะปทุม
8: right
7: and it was acquired by his majestyRama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
6: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn, who else stays here?
7: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
6: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
7: ์ such as Her Majesty, the Queen Grandmother, Queen สว่างวัฒนา It was the residence of her son, the prince's father, His Royal Highness Prince Songkhla. And it was also the it has the virtue of being the residence of their majesties Rama the 8th and Rama the 9th during their childhood.
6: อ๋อเรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพรหมสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะฮะสมเด็จย่าก็อยู่แล้วรวมถึงในหลวงของเราด้วย
8: ใช่ทั้ง2พระองค์
6: ทั้ง2พระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
8: This is actually initiated by the king's idea. Mm-hmm. He wants his grandmother, Queen Sawang Wathana, to be known to the public.
6: Uh-huh.
8: So when Princess Mahajagri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work
6: ในหลวงท่านเนี่ยคือก็เรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
8: If you visit this museum you will see her achievement I'll say she's the pillar and she has of families and she has laid so much foundation for His Majesty the King's work the Queen including Princess Mahajagri ท่านได้ทรงทำหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
6: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสำหรับ
8: ในด้านความคิดการทำงานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
6: ว้าว
1: เป็นอย่างไรกันบ้างของรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่เอครูพี่แนทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า whose ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า whose เนี่ยจะต่างกับคำว่า whom แล้วก็ who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า whose นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า whose ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น whose bag is this นี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า whose ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า bag เป็นคำนามค่ะ
1: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom whose กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom หรือ whose TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ who นั่นเองค่ะ who is that manผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า who กับประธานนะคะ
2: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ whose ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า whose นะคะที่แปลว่าของใครWhose book is this? หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า whose ถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
1: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
9: Good morning VocabKing.
10: Let's play spelling.
9: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
11: H-E-X-A-G-O-N.
9: Correct! Great job! One point.
12: จบแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฝั่งน้องจีนบ้างค่ะ
9: Your first word isDentist.
13: D-E-N-T-I-S-T.
9: Correct. Wonderful.
12: Wow. Easy. ตอนนี้เสมอแล้วนะคะ1ต่อ1ค่ะ
9: All right. Your second word is rhombus.
11: R-H-O-M-B-U-S.
9: Correct. Excellent.
12: เอาละค่ะคำที่2ถูกไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
9: Your second word is overbite.
13: O-V-E-R-B-I-T-E.
9: Correct. Excellent.
12: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2-2เองวันนี้เราจะไปเซตเด่นๆหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อ

0: Your third word is crescent.
1: C-R-E-S-C-E-N-T.
0: Correct. Well done. Three down.
2: ตอนนี้ยูยีสตรองมากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
0: All right. Your third word is bacteria.
1: B-A-C-T-E-R-A-A.
0: Correct. Excellent.
2: น้องจีนก็มาแรงนะคะกันเลยยัง3ต่อ3อยู่นะคะไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
0: Your fourth word is rectangle.
1: R-E-C-T-A-L-E.
0: Correct. 4 out of 4.
2: ยูยีรู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
0: Your fourth word is mouthwash.
1: M-O-U-T-H-W-A-T-W-A-S-H. M-O-U-T-H-W-A-S-H.
0: Correct, you got it.
2: Very close.
0: Very close.
2: เกือบมากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
0: Your word is triangular.
1: T-R-I-A-N-G-U-L-A-R.
0: Correct! 5 out of 5.
2: หายใจได้ทั่วท้องเลยค่ะยุยี่คำที่5ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
0: Here we go. Your word is periodontal.
1: P-A-R-I.
0: Periodontal.
1: P-E-R-I-O-D-O-N-T-L.
0: Yes, correct! You got it!
1: I don't know that word.
0: It's okay.
1: I'm guessing.
0: Good guess, I heard it.
2: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5ต่อ5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบ Sudden Death!
0: Yeah!
2: ขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling.
0: All right, you're first.Sudden death word is octagon.
1: O-C-T-A-G-O-N.
0: Correct! Excellent! One down.
2: เหลือไปแล้วหนึ่งนะคะน้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยีเข้ารอบเลยนะ
0: Your first sudden death word is enamel.
1: E-N-A-M-A-L.
0: Enamel.
1: E-N-A-M-O-L.
0: Enamel.
1: E-A-N-M-O-L.
0: Oh!So close! Great job! One little letter. Enamel. E-N-A-M-E-L.
3: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า Dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
3: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
3: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
4: Scientist
3: นักวิทยาศาสตร
4: ์ Chemist
3: นักเคมี
4: Biologist
3: นักชีววิทยา
4: Artist
3: ศิลปิน
4: Pianist
3: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะนอกจาก IST นะคะคำที่ลงท้ายด้วย IAN ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น Electrician ช่างไฟฟ้า Librarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Magician นักมายากล Musician นักดนตรีค่ะ
3: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลงท้ายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย Scientist ถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ Biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่3นักเคมีใช่แล้วค่ะ Chemist คำที่4ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ Artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะ Pianist นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
4: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูอยากจะพูดเร็วขึ้นนะ

0: ถไฟฟ้าใช่แล้วค่ะอิเล็กทริเคียนบรรณารักษ์ถูกต้องค่ะไรเบเรียนนักการเมืองเก่งมากเลยโพลิติเชียนนักมายากลใช่แล้วค่ะเมจิเชียนนักดนตรีเก่งที่สุดเลยมิวสิกเชียนเก่งมากค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
3: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
2: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโทมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆนี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กแม้เป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่ สุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
3: ถังน้ำ
2: ถังน้ำ
3: เล็ก
2: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดิว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกข้อดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
3: ช่างกิโล
2: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแบบแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
3: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ่ะ
2: อ๋อนี่ภาษี
3: อ๋อภาษีเหรอ
2: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะมีของสดด้วย
3: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
2: คืออย่างจะบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนกับไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
4: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
2: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดีว่าร้อยเยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไง
5: พนักงานร
3: ้
5: านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
6: มาซื้อขนมปังค
5: ่
6: ะ
5: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
6: ใช่ค่ะ
5: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้เจ๋งมากมากเลย
3: สบายไหมร้านอย่างเง
6: ี้
3: ย
6: สะดวกค่ะ
5: ใกล้มากเลย
6: มาปุ๊บ
5: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
6: ก็บ่อยนะคะก็บ่อยค่ะถ้าของเล็กๆน้อยๆที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
5: ้ซื้ออะไรครับ
3: หลอดไฟหน้าร้านพังคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
0: โอ้โหร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทน้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
0: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
1: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
0: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือcoffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการซื้อดอกไ

0: ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop TikTok ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want to buy some flowers so I have to go to the flower shop เห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค่ะน้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shopใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้อง
1: ๆใช่แล้วค่ะเราลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธาน whom ใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
1: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artistศิลปินและ pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
1: ร้านสะดวกซื้อ
0: store หรือ shop
1: ร้านค้า
0: bookstore
1: ร้านขายหนังสือ
0: grocery store
1: ร้านขายของชำ
0: flower shop
1: ร้านขายดอกไม
0: ้ coffee shop
1: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Let's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอลกลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
1: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th